0: ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
3: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามกันต่อกับดินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานค่ะทางการมัลดีฟส์ได้ระงับใบอนุญาตประกอบกิจการของเรือพักแรมหรูลำหนึ่งนะคะหลังจากเกิดเหตุผู้โดยสารชาวอิตาลี5คนเสียชีวิตระหว่างดำน้ำท่องเที่ยวซึ่งทางการได้เปิดการสอบสวนสาเหตุที่กลุ่มชาวอิตาลี5คนดำน้ำลึกลงไปต่ำกว่าระดับที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการซึ่งอยู่ที่30เมตรหลังจากมีการรายงานนะคะว่าศพของนักดำน้ำคนหนึ่งถูกพบในถ้ำที่ความลึก60เมตรค่ะทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวของมัลดีฟส์ก็ได้ประกาศดำเนินการลงโทษเรือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระงับใบอนุญาตประกอบกิจการของเรือพักแรม MV Duke of York อย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะทราบผลการสอบสวนค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมากับคุณผู้ฟัง 8:00 นติดตามด้วยกันต่อนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ชงโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆลัคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: สวัสดีวันอังคารค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะ Green Morning Show นะคะ
3: ครับผมครึ้มๆนิด
2: ๆ
3: พอสมควรพอสมควร
2: ใช่
3: ครับผม
2: เจอกันทุกเช้าแบบนี้นะคะก็สลับกันไปค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นอาคารพุทธก็จะเป็นพี่อ้อยนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าช่วงนี้ก็สลับกันหน่อยนะนิดนึง
2: แบบที่คุณผู้ฟังชอบเรียกว่ามันเป็นกล่องสุ่มว่าวันนี้จะเป็นใครวันนี้จะเป็นใคร
3: ตื่นเต้นจะตาย
2: ลุ้นกันไปแต่ว่าน้องอั๋นยืนพื้นไงบอกนะน้องอั๋นยืนยาว
3: ห้ามเบื่อผมนะ
2: อุ๊ยใครจะไปเบื่อคะน้อง
3: มีค่ะมันก็ต้องมีบ้างบางวันก็มีบ้างที่ลานั่นแหละค่อยไปเบื่อตอนนั้นแล้วกันนะโอเคครับผม
2: ค่ะ
3: ก็อัปเดตกันเรื่อย
2: ๆจ้ะ
3: สารพัดข่าวที่มาพร้อมกับการถอนหายใจลึกๆนิดๆ นะฮะไม่เป็นไรก็ค่อยๆทำความเข้าใจกันไปนะครับล่าสุดอัปเดตกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันนะฮะเรียนรู้จากความเสียหายจริง
2: อ๋อคือเหตุการณ์ค่ะรถไฟพุ่งชนรถเมย์นะคะตอนนี้หลายๆคนจะพลาดหัวได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ทั้งหมดสำหรับการที่แต่ละคนมักจะบอก

0: ฟันอาญาวินัยคนผิดงัดมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดทั่วกรุงเทพในเบื้องต้นเมื่อวานเราน่าจะเห็นแล้วครับก็คือมันไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรเราก็ด่ากันนะฮะผมคิดว่าแต่มันก็บางอันมันก็งงอ่ะว่าแบบ
1: วิธีในการที่จะแก้ปัญหานะคะสิ่งที่เกิดขึ้น
0: ก็ผมเอาอย่างนี้ละกันเพียงเพื่อว่าชวนกันทำความเข้าใจแล้วกันนะผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรานะครับมาตรการในการแก้ปัญหาของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการที่ประกาศออกมาก็คงไม่ได้คิดเองเองคนเดียวนะฮ
1: ะ
0: ก็คงต้องมาเป็นทีมนะครับแต่ในเบื้องต้นนี่มีการแถลงข่าวชี้แจงกันออกมาก็คือหลังจากวันเสาร์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บ30รายนะครับก็เลยบอกว่าวิธีการก็คือจะไม่ให้รถไฟวิ่งเข้าในเมือง
1: คือตอนแรกที่เห็นข่าวเนี่ยพยายามจะเข้าไปอ่านในรายละเอียดนะคะว่าจริงๆแล้วมันถูกตัดออกมาจากบริบทยาวๆหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เวลาที่ตัดออกมาเนี่ยคือแค่ขนาดเนี้ยทุกคนจะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวก่อนนะรถไฟมีปัญหางั้นรถไฟไม่ต้องเข้าเมืองจุดตัดจะได้หายไปนะคะแต่การอธิบายก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีรถไฟเข้ามาในตัวเมืองเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาแบบนี้แล้วรวมไปถึงเรื่องของรถติดด้วยและก็จุดตัดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในตัวเมืองชั้นในทั้งหมดคือ27จุดเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่รถไฟจะมาส่งคนถ้ามาจากสายตะวันออกให้หยุดที่ลาดกระบังแล้วถามว่าแล้วถ้าเกิดคนจะเข้าเมืองทำยังไงก็ให้ใช้ Airport Link หรือรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยคือวิธีการแก้ปัญหาแต่คราวนี้เวลาที่ฟังเสร็จปั๊บอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแปลว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่
0: ม
1: ใช้เวลานานใช่ไหมคนที่ต้องเดินทางปกติจากชานเมืองเข้ามาในเมือง
0: ค่าใช้จ่ายเพิ่มต้นทุนด้านเวลาเพิ่มความลำบากเพิ่มนะครับเดินเพิ่มสรุปคือมันยากขึ้นนะฮะแต่ก็จะบอกว่าแบบใจคอจะไม่ช่วยอะไรกันบ้างเลยเหรอก็นี่เขาก็พยายามคิดโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวรอฟังก็แล้วกันว่า3เดือนจะเป็นยังไงแต่ว่าเราผมคิดว่าเวลาแก้ปัญหาเราก็ต้องคิดเผื่อคนที่ปัญหาไปเพิ่มอยู่กับเขาอะ
1: ค่ะ
0: นึกออกไหมปัญหามันไปเพิ่มอยู่กับเขาผมไม่เดือดร้อนหรอกผมไม่ได้นั่งรถไฟนี
1: ่ค่ะ
0: เอาแต่คนที่นั่งรถไฟทุกวันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือก็ต้องไปคิดแทนเขาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะวันนี้ก็ยากลำบากกันอยู่แล้ว
1: จริง
0: ค่ะ
1: แล้วก็พอพูดถึงแบบนี้ปั๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาคือไม่เป็นไรเดี๋ยวกลุ่มเปราะบางเดี๋ยวเยียวยาคือวิธีการแก้ปัญหาที่สรุปรวมได้จะเป็นแบบนี้แต่ในความรู้สึกก็คือไม่ใช่ไม่อยากให้มีการเยียวยาแต่วันนี้การแก้ปัญหาแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องทั้งหมดแล้วหรือยังในฐานะที่ทุกคนตั้งคำถามได้ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณบอกว่าถูกก็ถูกนะ
1: ค่ะ
0: ก็ถามถ้าผมเจอผมก็ถามแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าแบบนี่ดีสุดไหมมันมีวิธีอื่นไหมอ่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: สำหรับผมไม่รู้สึกว่ามันดีสุดแต่ถ้าถามผมว่าแล้วมีวิธีอื่นไหมผมก็ยังนึกไม่ออก
1: คือตอนที่ส่งเข้ามาในกลุ่มพี่ยังบอกว่าจริงๆแล้วเราก็พยายามช่วยคิดนะคะวันนี้ไม่ได้แปลว่ารถไฟเข้ามาในตัวเมืองไม่ได
0: ้
1: เพราะทั่วโลกมันก็ยังจำเป็นจะต้องมีคนที่คมนาคมมาจากชานเมืองอยู่แล้วอะเพียงแต่แค่หนึ่งเราแคร์ในเรื่องของความปลอดภัยระบบมาตรการในใจแอบคิดด้วยเหมือนกันว่าไอการใช้ธงมาสับแล้วก็ใช้ความเป็นมนุษย์ของเราและวิจารณญาณอะหรือจริงๆวันนี้ AI ช่วยได้ระบบต่างๆมันสามารถช่วยได้ไหมอะนะคะเพราะก็มีการพูดถึงเรื่อง
0: บางทีเราถาม AI มันอาจจะแก้ได้ก็ได้นะจริงอันนี้จริงอาจจะตอบได้ก็ได้นะฮะ
1: ค่ะคืออย่างเช่นว่าเขาก็บอกว่าเราได้รับมาตรการเมื่อวานนี้พี่ให้กลับไปดูกรรมกรข่าวมั้งคะแล้วก็มีการพูดคุยถึงท่านอธิบดีพูดถึงเรื่องของการรางนี่แหละเขาบอกว่ามีการอนุมัติงบตั้งแต่ปี59ซึ่งจริงๆแล้วงบที่ว่านี้ทำอะไรทำระบบของการที่สามารถที่จะจัดการขนาดนี้ได้เลยว่าถ้าข้างหน้าถนนยังไม่เคลียร์รถไฟไม่สามารถเคลื่อนได้เหยียบคันเร่งยังไม่ได้เลยเพื่อที่จะทำให้นวัตกรรมเหล่านี้มาช่วยแต่จะไม่ใช่ว่าเห็นธงเปล่าแล้วมันก็จะมีการเถียงกันว่าเห็นหรือไม่เห็นต้องไกลกี่เมตรสับธงเร็วไปไหมสับแค่แป๊บนึงดึงขึ้นแล้วหรอแล้วพอหันไปประเสริฐปั๊บคนที่ขับรถไฟอาจจะยังไม่เห็นก็ได้เพราะฉะนั้น human error ทั้งหลายมันก็น่าจะสามารถช่วยได้ไม่ใช่หรือ
0: คือผมเขาไม่รู้ระบบนะในความจริงนะสากลเขาว่าเขาก็ยังใช้พนักงานออกมายืนบกธงกันไหม
1: ค่ะ
0: จริงจริงมันใช้สัญญาณไฟจริงจังก็ได้ไหมฮะสัญญาณไฟที่ชัดเจนมากอะแบบไม่ต้องดวงเดียวก็ได้นะ
1: เสียงเสริงต่าง
0: ๆแผ่นสีแดงแผดมาเลยได้ไหมหรือมันก็คือผมคิดว่ามันมีปัญหาหลายจุดมันไม่ใช่ว่าแบบระบบอย่างเดียว human error อย่างเดียวคนที่ขาดระเบียบวินัยเราก็เห็นว่ามันก็ยังทำกันต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: จนในวินาทีที่พูดนะฮะผมเชื่อว่าคนที่รถติดอยู่ก็ชะงกหน้ามองไปข้างหน้าตรงที่เราจุดตัดที่เป็นทางรถไฟผมว่าเราก็เคยเห็นหรือเราอาจจะเคยเป็นคนหนึ่งในนั้นก็ได
1: ้ค่ะ
0: ที่ขึ้นไปจอดคาอยู่ด้วยสารพัดเหตุผลที่เราอธิบายให้กับตัวเองหรือเขาอ้างว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะมันไหลไปเองแต่ในความเป็นจริงก็เ เราไม่ได้ตั้ง

0: ใจนะมันไหลไปเองแต่ถ้าเราตั้งใจมันอาจจะไม่ไหลไปเองก็ได้นะในทางกลับกันเพราะฉะนั้นตั้งใจไม่ไหลไปเองกันไหมจากเนี้ยนะครับหรือเขาเอาไม้กั้นหรือเปลี่ยนไม้กั้นหรือมันต้องมันโอ้โหมันต้องหลายอย่างอ
1: ่ะ
0: แล้วก็ต้องเอาจริงจริงจังจังกันผมว่าหลายเรื่องปัญหาเกิดขึ้นเพราะไม่จริงจัง
1: มันจะเป็นอยู่ช่วงนึงที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นปั๊บหนึ่งทุกคนก็จะขยาดกันโดยรวมแต่พอหลังจากนั้นปั๊บอ้าวก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ทุกอย่างเอาสายชิวอีกอันนึงค่ะเขาพูดถึงเรื่องของสัญญาณจราจรคือบริเวณอโศกเนี่ยเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นที่หนาแน่นอยู่แล้วถึงได้บอกให้เขาว่ามันต้องใช้หลายส่วนในการช่วยกันแก้ปัญหาระบบความสัญญาณไฟเราใช้ระบบแบบไหนหรือจริงๆแล้วมันคำนวณไปพร้อมๆกับปริมาณของรถณสถานที่จริงได้จริงหรือเปล่า
0: ครับอ่ะก็เขาบอกว่าจะทดลองก่อน3เดือน
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวก็ลองดูเขาละกันว่ารายละเอียดตามมาจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็แบ่งความผิดมาโอ้โหถ้าลงรายละเอียดนี่มีเยอะนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือในรายละเอียดก็แปลว่าเขาก็ทำงานมาเต็มที่ของเขาอะน
1: ะ
0: ว่าจะเยียวยาอย่างไรจากทางฝั่งขสมกเยียวยาอย่างไรจากรฟทเงินสมทบพิเศษมาจากไหนกรณีบาดเจ็บกรณีเสียชีวิตโอ้รายละเอียดมาเยอะนะครับกรณีเสียชีวิตเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะฮะขสมกจ่ายอยู่ที่ 1,750,000 บาทรฟทจ่ายอีก 340,000 เงินสมทบพิเศษอีกประมาณ 300,000 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับบาดเจ็บจ่ายอยู่ที่ 80,000 ถึง 1 ล้านนะครับหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มอบเงินจากภาคีเครือข่ายอีก 30,000 กองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 รฟทมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 จะเยียวยาเพิ่มตามระดับอาการสูงสุด 50,000 ในกรณีเข้า ICU นะครับความผิดอาญาอันนี้อ่านยังงงนิดหน่อยแต่ก็ไม่สารภาพไม่มีความรู้แต่แค่บอกเหรอนะฮะลองฟังความผิดอาญาตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยรฟทจะเป็นคนฟ้องเจ้าทุกข์คือพนักงานขับรถไฟเอาง่ายคือรฟทฟ้องพนักงานตัวเองเหรอนี่ผมสงสัยจริงๆผมไม่ได้กวนนะพี่อ้อย
1: แต่จริงๆถ้าสูตรบังเอิญว่าองค์กรไหนก็ตามทีแล้วมีคนในองค์กรทำผิดองค์กรก็คงสามารถต้องฟ้องได้สิอันนี้ในมุมพี่อ้อยคิดว่านะเขาก็ต้องบอกว่ามีการจัดการเพราะว่าในองค์กรใดๆก็ตามมันก็จะมีต้องมีคนที่ดีและมีคนที่ไม่ดีอ่ะและถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามทีมันเป็นความบกพร่ององค์กรก็ต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน
0: ครับผมแค่รู้สึกว่าถ้าผิดก็รฟท.ก็ลงโทษรับผิดชอบแต่องค์กรฟ้องตัวองค์กรฟ้องพนักงานตัวเองผมอาจจะปกติก็ได้นะอาจจะปกติก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: อีกอันนึงคือความผิดทางวินัยที่เมื่อสักครู่นี้มีการพูดก็คือทั้งรฟท.และขสมก.จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนทุกระดับชั้นนะครับหากพบผู้บังคับบัญชาผิดก็จะสั่งพักงานและรับโทษทางวินัยเหมือนกัน
1: ค่ะคราวนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะมีการตั้งคำถามว่าถ้าเกิดบังเอิญบอกว่าถ้ารถไฟที่เข้ามาในตัวเมืองก็ต้องไปอยู่แถวๆลาดกระบังแล้วก็ต่อรถเข้ามาสิคราวนี้มันมีคำถามคือมาตรการด้านการเดินรถสินค้าล่ะเพราะว่ารถไฟที่เกิดปัญหานั้นก็เป็นการเดินรถสินค้าด้วยเช่นกันนะคะ
0: ครับ
1: คือทางกระทรวงคมนาคมเขาก็บอกว่าเตรียมพิจารณาแนวทางนี้คือจำกัดเวลาเดินรถขนส่งสินค้าหนักให้หลีกเลี่ยงช่วงกลางวันให้สามารถจะขนส่งได้เฉพาะช่วงกลางคืน
0: นะคะอย่างนี้โอเค
1: ใช่ๆอ
0: ย่างนี้ฟังดูโอเค
1: เราก็พยายามจะแบบว่าให้มาดูในรายละเอียดแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องรอใน3เดือนเพราะถ้าเกิดว่า3เดือนทำได้ก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อแต่ถ้าทำไม่ได้ต้องหามาตรการอื่น
0: อ
1: ีกเช่นกันในการช่วยกันแก้ปัญหานี
0: ้ครับผม
1: นะคะ
0: ครับนะฮะแต่ในณตอนนี้นะครับมีหลายมิตินะหนึ่งในมิติที่ทำได้ทันทีคือเรื่องไม้กั้นไม่ลงหรือรถไฟไม่เพื่อนขบวนอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เริ่มต้นเลยคือเขาจะไปซิงค์ระบบกับไฟจราจรอันหนึ่งนะฮะอันที่สองคือขอความร่วมมือประชาชนหยุดรถหลังเส้นเหลือง
1: ค่ะ
0: รวมถึงคำว่าประชาชนนี่แปลว่ามอเตอร์ไซค์ด้วย
1: คือทุกคน
0: ทุกคน
1: ทุกคนค่ะ
0: นะครับอย่าเอาตัวเองไปสุดไม้เลยนะครับเอาตัวเองไปประชิดสุดไม้เลยแล้วก็นั่งปั๊บเมื่อไหร่รถไฟจะมาเมื่อไหร่รถไฟจะมาฉันว่าจะไปก่อนดีกว่าเงี้ยแล้วก็ซิกแซกปุ๊บปั๊บไปเงี้ยเมื่อวานเห็นภาพข่าวคนที่ถูกไม
1: ้
0: เก
1: ี่
0: ยวหัวไหม
1: ดีดคอเลย
0: ผมก็คืออย่างนั้นอย่าว่าแต่แบบฝ่าฝืนเลยอันนี้เรียกว่าถ้าเห็นภาพนั้นนะไม่ควรได้ใบอนุญาตขับขี่ด้วยซ้ำพี่อ้อย
1: ค่ะ
0: อย่าว่าแต่ทำให้คนอื่นเป็นอันตรายเลยทำให้ตัวเองปลอดภัยยังทำไม่ได้เลย
1: มันเป็นการวอนประเภทหนึ่ง นะคะจริงๆต้องพูดตรงๆก็คือแบบประมาณนั้นน่ะ ไม่แล้วก็ตอนเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วข่าวที่แวดล้อมก็จะเป็นข่าวที่ไหนลองไปเช็คสิว่ามีกล้องวงจรปิดเห็นไหมเพราะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะคนที่ขับรถไฟนั้นเนี่ยในขณะปฏิบัติหน้าที่เหมือนเขาไม่ได้อยู่ในบริเวณนั้นคือตำรวจมุ่งเป้าไปที่มีประเด็นข้อสงสัยคือพนักงานขับรถไฟขณะควบคุมรถไฟก่อนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ควรจะอยู่ในตำแหน่งนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันค่ะหลังจาก หลายๆส่วนที่ออกมาทั้งเรื่องของการมีสารเสพติดใบอนุญาตเมื่อวานก็คุยกันเยอะมากว่าตกลงแล้วตกลงใบอนุญาตนั้นคนอื่นก็ไม่มีเช่นกันเท่าที่พี่อ้อยตามข่าวเนื่องจากว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
0: อ๋อเหรอฮะ
1: มันกำลังอยู่ในระบบของการเปลี่ยนแปลงและรวมไปถึงว่าจำนวนของผู้ที่ขับรถไฟกับตลาดของงานไม่เพียงพอแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าอย่างนั้นก็ขับไปก่อนได้หรือไม่เป็นไรไม่ต้องตรวจมากเพราะว่าคนยิ่งน้อยอยู่แล้วมันไม่ได้ครับเพราะว่าชีวิตของทุกคนอะชีวิตของทุกคนมีคุณค่าและมีคนที่เขารอกลับบ้านทุกคน
0: ถ้าบอกคนอื่นก็ไม่มีเหมือนกันถ้าอย่างนี้แปลว่าตรงนี้เป็นปัญหาที่ระบบละ
1: งั้นจำเป็นจะต้องมีการตรวจและเมื่อไหร่มี
0: ก็ต้องย้อนกลับไปถามว่าตกลงกฎระเบียบของรฟท.คือนะตอนนี้ผมคิดว่าทุกเรื่องก็ต้องเอาให้ชัดนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าตกลงจะยังไงกันแน่ไม่งั้นเราจะโทษกันไปโทษกันมาครับเหมือนกับก็เห็นข่าวไหมที่เขาพูดบอกว่าเขาก็งงกันนะว่าตอนนี้ตกลงแล้วจะเรียกว่าใครผิดล่
1: ะ
0: นะครับในกรณีที่เหมือนเขาพูดบอกว่าพอเขาไปถามพนักงานบกทงพนักงานบกทงบอกว่าโบกแล้วรถไฟลักรถทางบกแล้วแต่รถไฟไม่หยุดแล้วก็ส่งวิทยุไปบอกคนขับแล้วคนขับไม่ตอบ
1: วอไปแล้วว
0: อไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ทางคนขับบอกว่าที่ไม่ตอบเพราะว่ากำลังดึงเบรกกันอยู่ทั้งสองคน
1: แล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นสัญญาณธง
0: แล้วพอดึงเบรกในระหว่างที่ดึงเบรกก็ไม่สามารถที่จะมาตอบได้เพราะดึงเบรกกันอยู
1: ่
0: คือมันก็ฟังดูไม่ผิดทั้งคู่ไงในมุมนั้นนะพอเห็นปุ๊บก็ใช้มือทั้งหมดดึงเบรกอ่ะก็มันไม่ใช่มันผมก็ไม่รู้วิธีดึงเบรกนะมันต้องดึงไปเรื่อยๆหรือว่ามันกดครั้งเดียวหรือว่ามันยังไงอ่ะแต่พูดพนักงานเขาพูดเหมือนทั้งสองคนด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: เหมือนมีคนขับสองคน
1: มีผู้ช่วยคนหนึ่ง
0: บอกว่าทั้งสองคนต้องดึงเบรกกันคนละเบรกอ
1: ่ะ
0: แปลว่ามีเบรกฉุกเฉินหลายอันอ่ะผมก็ไม่รู้ไม่เคยขับรถไฟแต่คือเขาก็ทั้งสองคนตอบมาแบบนี
1: ้ค
0: ำถามที่เขาเกิดขึ้นก็คือว่าพอมาเป็นแบบนี้แล้วตกลงใครผิดใครถูกแล้วเนี่ย
1: ตอนนี้กำลังจะมีการจำลองเหตุการณ์แล้วก็ตรวจสอบมุมมองการขับรถเลยค่ะว่าไหนเธอดูซิถ้าเธอสับธงแล้วต้องระยะไกลขนาดไหนถึงจะเห็นสับนานขนาดไหนถึงจะเห็นเพราะว่าตอนนี้ในส่วนหนึ่งของพนักงานขับรถนะคะอันนี้คือพนักงานขับรถไฟเนี่ยเขาก็สารภาพค่ะว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำและครั้งละหลายเม็ดโดยเสพครั้งล่าสุดเนี่ยก่อนเกิดเหตุประมาณ10วันนะคะแต่ตอนนี้ตำรวจก็ยังบอกว่ายังไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะแล้วก็อันนี้คือจากการตรวจสอบเขาพบว่าปัจจุบันยังไม่มีพนักงานขับรถไฟคนไหนมีใบอนุญาตขับขี่จากกรมขนส่งทางรางนี่ค่ะคืออันหนึ่งที่บอกว่าคนอื่นเขาก็ไม่มีนะซึ่งมันจะไม่ใช่ลักษณะเดียวกันกับการขนส่งประเภทอื่นก็ต้องตรวจสอบว่าการรถไฟใช้มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ไหนอะในการอนุญาตให้คนนี้ปฏิบัติหน้าที่ได้คนนี้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งที่ไม่มีใบในการอนุญาตที่ถือยังเป็นทางการทุกคนคือตอนนี้เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนอกเหนือจากการเยียวยาและการทดเขาเรียกอะไรนะได้บทเรียนจากหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะต้องไปดูระบบด้วยเหมือนกันนะคะว่าจริงๆเราละหลวมกับเรื่องของระบบมานานแค่ไหนแล้วจนกระทั่งเกิดเหตุกับแบบนี้ได้นะคะแต่ตอนนี้ล่าสุดคือศาลให้ประกันตัวนะคะทั้งคนขับแล้วก็พนักงานบกธงวงเงินคนละ 100,000 บาทค่ะ
0: ครับ
1: อัปเดตน่าจะประมาณนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมหลงไปกับพาดหัวที่ทำให้เรางงสับสนหรือเปล่า
1: ต้องเข้าไปอ่าน
0: กันอีกครั้ง
1: ใช่ใช
0: ่แต่ก็ยอมรับว่าหลายๆพาดหัวก็มันก็ดูงงจริงๆในหลายเรื่องไปหมดเลยอ่ะ
1: พ
0: อข้างอ่านข่าวแล้วผมรู้สึกว่าแบบเอ๊ะฉันผิดปกติเปล่าที่รู้สึกว่ามันไม่เข้าใจไปหมดเลยอ่ะทั้งที่ก็คิดว่าเราก็พร้อมจะพยายามทำความเข้าใจนะไอ้อย่างเช่นนะอันนี้ผมอาจจะอีจันนะพี่อ้อยลองฟังนะพวกเราลองฟังนะรัฐบาลเขาพูดรวมๆหมดนะผมยังไม่ต้องลงรายละเอียดนะร
1: ั
0: ฐบาลไม่มีนโยบายฟ้องเอกชนหรือประชาชนเพื่อปิดปากนะครับอันนี้คือคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลง
1: ตอนที่มันมีการโหวตกันไงคะว่ามีองค์กรไหนบ้างที่ทุจริต
0: รัฐบาลไม่มีนโยบายฟ้องภาคประชาชนหรือเอกชนเพื่อปิดปากอะไรแต่เพียงแค่อยากจะนำคดีขึ้นสู่ศาลเพราะว่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้เอาความจริงมาพูดกันแต่ไม่ได้มีนโยบายจะฟ้องใครต่อใครสรุปฟ้องไหมผมถามแค่นี้สรุปฟ้องไหม
1: เดี๋ยวนะเรามาตีความภาษาไทยกัน
0: มาตีความภาษาไทยกัน
1: คือ
0: ตกลงแปลว่าฟ้องหรือไม่ฟ้อง
1: ก็ไม่ได้อยากฟ้องแต่ที่ฟ้องเนี่ยจะได้เอาความจริงมาคุยกัน
0: ตกลงฟ้องไหม
1: ฟ้อง
0: แต่ไม่มีนโยบายนะ
1: ไม่รู
0: ้ตกลงใครงงหรือตกลงใครผิดแต่ผมหลายข่าวมากเลยที่ผมอ่านแล้วผมบอกเ เฮ้ยทำไมผมอ่านไม่รู้เรื่องวะ คือนอกจากอ่านข่าวเยอะซึ่งก็ปวดหัวอยู่แล้วยังอ่านไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยอะไรเนี่ยอันนี้คือเรื่องไอ้ zero corruption
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะเรื่องคอร์รัปชันที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีหลายๆองค์กรที่มีชื่ออยู่ใน top 10ว่าแบบเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้ได้อย่างไรไหนเอามาดูซิว่าเธอทดสอบยังไงเธอไปตรวจสอบใครมาประมาณนี
0: ้
1: ค่ะ
0: อ่ะเรื่องอันหนึ่งอันนี้ผมเอามาจากมติชน weekly นะครับคนที่พูดในเครื่องหมายคำพูดนี้คือคุณสิโรจน์ครามไพบูลย์นะครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะเราเห็นช่วงนี้คุณอภิสิทธิ์เขาออกมาแอคทีฟค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็น่าสนใจนะมูฟของคุณอภิสิทธิ์ช่วงนี้ดีอยู่นะ
1: ค่ะ
0: เรื่องเกี่ยวกับเงินกู้400,000 ล้านแล้วก็บอกว่าส่งกระดาษทำเงินกู้ห้าแผ่นที่บอกเมื่อวานเพิ่งอัปเดตกันไปว่าเงินกู้เขาเบิกไปแล้วนะแต่ศาลก็บอกว่าให้ส่งคำอธิบายตามมาภายในกี่วันว่ากันไปนะครับเนี่ยนะฮะคุณสิโรจน์คุณสิโรจน์ออกมาพูดอย่างนี้นะฮะในความหมายคำพูดคือคุณอนุทินเขาออกมาตอบโต้สิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดนะครับว่าเฮ้ยไอ้ที่กู้มันอย่างนี้ได้ยังไงมีกระดาษแค่ห้าหน้านะครับคุณอนุทินออกมาตอบนะฮะบอกว่าอาจารย์สิโรจน์พูดว่าคุณอนุทินไม่ผิดที่ตอบโต้คุณอภิสิทธิ์ไวชชีวะว่ารัฐบาลของสมัยประชาธิปัตย์ก็กู้400,000 ล้านด้วยกระดาษสีหน้าแบบภูมิใจไทยแต่ผลที่ได้ก็คือการชี้หน้าว่ากูกับมึงก็เลวเหมือนกันชั่วจนคนฟังสรุปว่าอ๋องั้นชั่วกันไปหมดทั้งที่คุณอนุทินในความเป็นจริงแล้วควรแสดงความเหนือกว่าโดยชี้แจงแผนการเงินและชำระหนี้ว่ากู้ไปทำอะไรคนไทยได้อะไรผมถ้าใครฟังตรงนี้ไม่เข้าใจเนี่ยน
1: ะ
0: เหมือนกับสมมติว่าอันถูกตำรวจจับวันฝ่าไฟแดง
1: ค่ะ
0: สิ่งที่อันทำคือคนอื่นก็ฝ่าเหมือนกันนี
1: ่ทำไมคนอื่นไม่โดน
0: หรือคนอื่นเขาก็ทำแบบนี้สมัยพี่อ้อยก็ทำนี
1: ่
0: เข้าใจป
1: ่ะ
0: แต่แทนที่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้ฝ่านะ
1: เ
0: ป็นความเข้าใจผิดนะหรือแทนที่เราจะอธิบายเหตุผลให้เหนือกว่
1: า
0: แต่เรากลับบอกว่าคนพูดก็ทำเหมือนกันซึ่งการอธิบายอะไรแบบนี้ยิ่งทำให้ประชาชนรู้สึกว่าอ๋อ
1: เหมือนกันหมด
0: มันก็แย่พอกันทุกคนแล้วว
1: ะ
0: แทนที่จะทำให้มันดีขึ้นนี่คือประเด็นซึ่งผมรู้สึกว่าเออจริงมันไม่ควรตอบแบบนี้จริงๆไม่เกี่ยวกับว่าใครตอบนะฮะเอาดึงบุคคลใดออกเป็นนายเอกับนายบีก็ได
1: ้
0: ผมก็เห็นว่าไม่ใช่วิธีการ
1: ค่ะมันก็เหมือนกับเวลาทำคลับไฟเดย์อะตกลงเธอนอกใจไหมเฮ้ยคนอื่นก็นอกใจเหมือนกัน
0: เออทำไมเธอว่าแต่ฉันล่ะไม่เห็นบ้านนู้นเหรอสามีเขาก็นอกใจเขายังอยู่กันได้เลยภรรยาเขาไม่เห็นว่าเลย
1: ค่ะ
0: เอาตกลงแล้วไงแทนที่จะทำให้ดีไม่เรากลับไปบอกว่าคนอื่นก็ทำเหมือนกันคนอื่นก็ทำไม่ดีเหมือนกัน
1: ค่ะก็เลยกลายเป็นพอกันนะคะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้รู้สึกเข้าครม.ละตกลงแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ทุกอย่างจบพร้อมเรียบร้อยเงินที่กู้มาก็จะเข้าสู่คนละครึ่งพลัสไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็ลงทะเบียน25พฤษภาคมได้รับประกาศอย่างเป็นทางการก่อน
0: ครับกรมควบคุมโรคยืนยันครับว่าประเทศไทยยังไม่พบใครที่เป็นอีโบลาเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่อีกฝากหนึ่งของคองโกมันไปแล้วก็ตาม
1: แต่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าตอนนี้น่าจะกำลังประกาศว่าสามารถระบาดได้ในวงกว้างคือดีกรีเข้มข้นกว่าเมื่อวานที่อัปเดตไป
0: ครับก็อย่างที่บอกขึ้นเครื่องบินไฟเดียวอ่ะ
1: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้มันไม่มีวัคซีนและพอไม่มีวัคซีนปั๊บหนึ่งมันเริ่มรู้สึกว่าเราจะคอนโทรลสถานการณ์นี้ได้หรือเปล่านะค่ะเพราะเขาก็พูดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนั้นที่ตรวจเจอมีหลายๆคนที่เป็นแล้วยังไม่ได้ตรวจเจอหรือเปล่าเพราะนั้นตัวเลขมันมีความเคลื่อนตัวอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ไทยยังไม่พบผู้ป่วยอีโบลาแต่ต้องเฝ้าระวังเข้มในฐานะที่พวกเราทุกคนเช่นเดียวกันค่ะเราผ่านจากไวรัสมาหลายตัวเนาะวันนี้ยังคงต้องกลับไปใช้สูตรเดิมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอยู่ในที่ชุมชนแล้วก็ใส่แมสกัน
0: ครับ
1: นะคะล้างมือบ่อย
0: ๆนะฮะแล้วก็ณตอนนี้แถลง4หน่วยงานแถลงร่วมนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่มีเรื่องว่าแบบน้ำมันเหมือนจะขาดประเทศเราเดินแม้ที่ตอนนั้นเราบอกว่าอู้ต้องต่อแถวกันว่าจะเติมน้ำมันทำไมน้ำมันมันไม่มาล่าสุดนะฮะพาดหัวนะฮะก็คือเตรียมแจ้งเอาผิด6โรงกลั่นทั่วประเทศแล้วก็มีอยู่6โรงนะฮะก็แปลว่าทุกโรงเราหมดไม่เหลือสักโรง
1: โดนหมด
0: นะฮะเรื่องของการประวิงเวลาผ พบใช้หุ่นเชิดรับเงินแทนเงินหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านบาทเบื้องต้นเตรียมแจ้งเอาผิดกลุ่มคลังน้ำมันมาตรา7และกลุ่มเรือขนส่งน้ำมัน23เที่ยวในข้อหาประวิงการจำหน่ายตามมาตรา30พ.ร.บ.นะครับว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปีพ.ศ.42นะครับอัตราโทษคือจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็คือสรุปก็คือเจอแหละว่ามันมีการประวิงกันเกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็โดยกลุ่มขนส่งก็โดนด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือในข้อหาใบกำกับการขนส่งไม่เป็นไปตามประกาศที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดอัตราจำคุกไม่เกินปีหนึ่งปรับไม่เกิน 100,000 บาททั้งจำหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ครับ
1: ค่ะก็คือตรวจเจอจริงแต่อันนี้เมื่อเช้าพี่ฟังข่าวอันนึงเขาบอกว่าปัญหาเรื่องของการที่เห็นไหมคะว่าคุณทรัมป์เองบอกว่ายังไม่ทำสงครามต่อกับอิหร่านก็แล้วกันเพราะมีคนขอเอาไว้นะคะคือไม่ได้บอกว่าจะต้องแบบว่าจัดการแต่ยิ่งยื้อสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้น้ำมันของทั้งโลกปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว
0: ครับ
1: แล้วเขาบอกว่าเป็นรายอาทิตย์เลยนะคะคือเป็นหลักอาทิตย์อะที่จะสามารถมีน้ำมันเพียงพอต่อการใช้เพราะช่องแคบก็ยังเปิดไม่ได้ก็ต้องเตรียมตัวในการรับมือทั้งเรื่องของน้ำมันแพงเมื่อคืนประกาศน้ำมันขึ้นอีกแล้วค่ะวันนี้น้ำมันขึ้นราคาอีกแล้ว
0: ใช่
1: ค่ะ
0: นะฮะเบื้องต้นนิดหนึ่งกระทรวงพลังงานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหายกรณีพบการฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องกับขนส่งน้ำมันโดยก่อนหน้านี้ส่งให้ DSI แล้ว166รายการและประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอข้อมูลเพิ่มเติมพบความผิดอีก662กรณีเก๋ไหมนี่เกือบพันแล้วนะพี่
1: เต็มไปหมดเลยอ่ะ
0: เกือบพันกรณีแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วไงผมอยากรู้ว่าปรับ104หรอ
1: ซึ่งปรับเอาจริงไง
0: ความเสียหายกว่า 3,000 ล้านปรับ 104,000 หรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จำ
0: ถ้าปรับ 104,000 คุ้มเสี่ยงไหม
1: จำคุกไม่เกินปีนึงคำว่าคุ้มเสี่ยงคืองั้นก็ลองได้แค่นี้เอง
0: ม
1: ันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ได้นะคะจริงกฎหมายมันต้องแบบว่าเนาะแล้วโดยเฉพาะคดีอ่างทองค่ะพบข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังแปลว่าอย่างนี้จัดการได้เลยนะ
0: นั่นสิ
1: และตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลเอาผิดทั้งในเรื่องคุณภาพน้ำมันการใช้เอกสารเท็จและการฝ่าฝืนประกาศตามพระราชกำหนดที่นายกประกาศในช่วงวิกฤตนะคะอันนี้ตามที่ข่าวบอกนะ
0: ครับ
1: รัฐบาลตั้งเขานะอ๋อหนึ่งในคณะทำงานจะมีทางปปง.อยู่ด้วยโอเค
0: ก็เมื่อวานนี้ผมตามข่าวที่ไม่เป็นข่าว
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นข่าวที่ไม่จำกรณีอันหนึ่งได้ไหมฮะที่เป็นแม่บ้านเอาขวดนมเด็กไปใส
1: ่
0: น้ำยาล้างน้ำยาฆ่าเชื้อโรคยี่ห้อหนึ่ง
1: ซึ่งช่วงหนึ่ง
0: ผสมนม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วให้เด็กกินเด็กสองขวบเน
1: ี่
0: ยเขาถูกปล่อยตัวมาแล้วเนี่ยไม่ดำเนินคดี
1: ทำไมอ่ะ
0: เลยเวลา
1: คือช้าไปในการฟ้อง
0: เลยเวลาส่งฟ้องบอกรวบรวมหลักฐานไม่พ
1: อ
0: หลักฐานไม่พอเหรออ่ะถามเราเนี่ยประชาชนทั้งประเทศมองคันเนี่ยหลักฐานไม่พอหรอ
1: เพราะที่จริงแล้วตอนนั้นสื่อก็ออกเยอะมากนะคะและมีภาพมีกล้องวงจรปิดด้วยนะ
0: ก็ตัวคุณแม่เขาก็งงฮะแล้วตัวคุณแม่เขาไม่รู้ด้วยนะว่าออกมาแล้วนะตอนนี้คนนี้เป็นคนที่ไม่มีทะเบียนบ้านนะฮะเมื่อก่อนมีทะเบียนบ้านหลังเป็นข่าวบ้านเดิมที่เขาอยู่ก็เลยเอาชื่อเขาออกจากทะเบียนบ้าน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็เลยเป็นคนที่ไม่มีหลักแหล่งแล้วออกมาแล้วไปอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ไปอยู่บ้านใครอ่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถทำงานได้อยู่
0: ก็เขาทำงานได้ดิเพราะเขาไปสมัครแล้วผมถามนะเราจำชื่อได้ไหมเราเซิร์ชไหมจากนี้เวลาจะรับใครต้องเซิร์ชแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยเราต้องรู้แล้วนะว่ามันมีความหละหลวมในระบบขนาดไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมันคืออะไรเขาก็ออกมาถามผมไม่อยากโทษนะฮะว่าตกลงเป็นความผิดที่หน่วยงานใดนะครับเราอย่าสรุปเอาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะมันมีทั้งในส่วนของตำรวจมีทั้งในส่วนที่เขาอธิบายถึงการทำงานของทางอัยการแล้วก็มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมไปกับผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรหน่วยพิษของโรงพยาบาลรามาสักอย่างหนึ่งในที่สุดก็คือมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้แล้วฝั่งนี้ส่งมาช้าเกินไปหลังจากข่าวออกมาอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้ช้าเกินไปส่งให้แล้วภายในวันที่เท่าไหร่แล้วก็แจ้งกลับมานานแล้วว่าจะส่งมาภายในวันที่เท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่ากำลังหาข้อมูลที่มันชัดเจนถูกต้องที่สุดเพื่อใช้อ้างอิงได้เป็นหลักฐานระดับนานาชาติเลยทีเดียวปั๊บมีการระบุวันที่เป็นลายลักษณ์อักษรออกมาหมดผมไม่รู้อ่ะผมขี้เกียจมานั่งเทียบว่าตกลงวันที่คืออะไรละขี้เกียจนับวันด้วยว่าอยู่ถึงวันไหน
1: แต่ปลายทางก็คือคนนี้ออกมาแล้ว
0: คนนี้ออกมาแล้วถ้าผมถามแค่นี้เรื่องนี้ถ้าเป็นเอกชนจะไม่เป็นแบบนี้ถูกไหมพี่อ้อย
1: อุ้ยมันก็ต้องเอาพูดตรงๆค่ะต้องฟาดที่สุดอ่ะ
0: ท่านบอกว่าพี่อ้อยต้องส่งเอกสารนี้ภายในวันนี้
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่งั้นมันจะไม่ทัน
1: ต้อง
0: เราพูดคำเดียวเรารู้เรื่องไหมเอกชนเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วทำไมพอเป็นหน่วยงานแบบนี้พูดไม่รู้เรื่องหรือต้องพูดด้วยเหรอว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ทันภายในวันนี้เราไม่ทันนะเราพูดแค่นี้นะเอกชนไม่มีหลุดนะเพราะรู้ว่าถ้าหลุดเดี๋ยวฉันหลุดจากเก้าอี้เลย
1: เพราะเดดไลน์มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว
0: แต่ของพอไม่ใช่เอกชนปุ๊บยังไงไม่มีใครต้องรับผิดชอบอะไรเลยพอถามว่าใครรับผิดชอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีเอาถ้าไม่มีก็ไม่มีใครสนใจดิ
1: ค่ะ
0: มันต้องมีคนรับผิดชอบแล้วล่ะกับเรื่องแบบนี
1: ้แล้วจนกว่าจะต้องมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นอีก
0: เช่นส่งเรื่องนี้ไปยื่นเรื่องนี้ไปถ
1: ้
0: าไม่มีฟีดแบ็กภายในเวลาเท่าไหร่ซึ่งจริงเขามีเงื่อนเวลานี้อยู่นะฮะแต่ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจน
1: ค่ะ
0: ถ้าภายในแค่นี้แค่นี้ขออ่ะผมสมมติผมขออนุญาตเรื่องนี้คุณต้องตอบภายในเท่าไหร่ถ้าคุณไม่ตอบให้เขามีความผิดเลยลงโทษเลย
1: ค่ะ
0: ออโตเมติกเลยนะไม่ต้องพิจารณาอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นลอย
1: ล่องล
0: อ
1: ย
0: จริงๆ
1: เนี่ย
0: ล
1: ่
0: อง
1: ล
0: อ
1: ย
0: และอาถามภาคประชาชนที่เดือดร้อนกับเรื่องนี้มาเยอะแค่ไหนแล้วกับความไม่มีความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆที่แบบก็ไม่รู้ไม่รู้ใครหรือเขาไม่รู้จริงๆว่าเป็นหน้าที่เขาเพราะว่าเขาคุยกันไม่รู้เรื่องว่าเป็นตกลงเป็นหน้าที่โบมั้งโบไม่ใช่หน้าที่พี่อ้อยหรอก
1: ตามหลักที่เราไปเช็คอะจะมีคนออกมาบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ส่วนของเรา
0: ทั้งนั้นเลย
1: ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ส่วนของเรา
0: แล้วบางทีก็ต้องกลับไปเถียงว่าส่วนของเธอแล้วเขาอ้าวเหรอส่วนของเราเหรอบางครั้งเราต้องเปิดกฎหมายสอนเขานะฮะวันนี
1: ้ค่ะ
0: โชคดีที่หนูเราเซิร์ชได้เลยแล้วเรารักษาสิทธิ์เราได้เลยบอกไม่ก็เขาบอกให้มาที่นี่แล้วเขาบอกด้วยว่าตำแหน่งนี้และแผนกนี้เพราะฉะนั้นมันคือคุณ
1: เ
0: ขาก็ต้องเงี้ยอ๋อเดี๋ยวเสร็จจริง
1: เดี๋ยวขอเวลาในการพิจารณาแป๊บหนึ่งก่อน
0: ทำไมจะต้องเหนื่อยขนาดนี้วะ
1: ไม่แล้วดูสิแล้วถ้าเกิดว่าบังเอิญมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยคนอื่นมีสิทธิ์เดือดร้อนแล้วมันเป็นเรื่องของความเป็นความตายอ่ะ
0: ตายละ แต่ว่าอันนี้ไม่มีข้อมูลนะฮะถ้าไม่มีข้อมูลต้องถือว่าไม่จริงก่อนเขาบอกแม่บ้านเนี่ยเห็นคุณครูทำงานแล้วนะคะแถวอโศกด้วยแหละ
1: จริงเหรอคะ
0: จริงเหรอคะ
1: ตึกนี้เปล่าคะเนี่ย
0: ฉันเฉลยก็แล้วกันถ้าจะสรุปแบบเนี้ยอยู่หน้าห้องฉันเลยนี่แหละตอนนี
1: ้ค่ะเราต้องเบรกแป๊บนึงน้องอ่านจ้า
0: โอเคได้ครับ
1: ค่ะ
0: เชื่อนะฮะว่าหลายคนกำลังสนใจเรื่องนี้อยู่นะครับเครียดๆมาแก้ปัญหาชีวิตกันด้วยเรื่องนี้ก็ดีนะครับผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสำหรับหลายคนนะฮะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ผมว่ามันพิสูจน์ตัวมันเองไปแล้วมันเป็นการลงทุนนะครับหลายคนกำลังรอหมวดนะครับเลขทะเบียนรถนี่แหละก็คือ4ขอไข่ x ก็คือมันจะเป็นตัวอักษร2ตัวนะครับแบบนี้ที่อันถืออยู่ในมือทุกคนลองเข้ามาดูสิจ้าถ้าป้ายนี้ไปอยู่ที่รถคุณมันจะเลิศขนาดไหนนะฮะวันนี้มาอัปเดตนะครับเรื่องสำคัญเลยมาฝากกันนะครับสำหรับ4ขอไข่ x แบบนี้นะฮะกำลังจะกลับมาเปิดประมูลอีกครั้งนึงเร็วๆนี้ครับหมวดที่จะเปิดประมูลก็คือ4ขอไข่ททหารและ4ขอไข่ทธงคือถ้าโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าคุณลองคิดดูไม่ต้องหลับตาก็ได้ถ้าขับรถอยู่ขอไข่ทหารกับขอไข่ทธงผมว่าเป็นตัวเป็นตัวที่สวย
1: ใช่ใช่
0: นึกออกป่ะเป็นตัวที่สวยดูแข็งแรงดูมั่นคงด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่ารอบนี้น่าจับตามองมากใครที่อยากได้เลขสวยความหมายดีๆติดรถไว้เสริมมงคลเสริมสิริมงคลห้ามพลาดเลยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือ www.thabianrot.com นะครับทะเบียนรถ .com เป็นภาษาอังกฤษนะครับ TABIENROD นะครับแล้วก็ .com นะครับแต่ก่อนจะไปถึงรอบประมูลในส่วนของ4ขอไข่ x เนี่ยนะครับเดือนพฤษภาคมนี้โอกาสดีๆเหมือนกันนะฮะกับการประมูลทะเบียนรถเลขสวยในต่างจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดบุรีรัมย์หมวดกไก่ยยักษ์นะครับเขาจะจัดขึ้นที่โรงแรมอัลเวเรสแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชในหมวดขอไข่งองงูจากที่โรงแรมทวินโลตัสนะครับทั้ง2จังหวัดนี้จะเปิดประมูลพร้อมกันในวันที่23พฤษภาคมนี้ครับใครที่อยู่ใกล้พื้นที่หรือว่ากำลังมองหาเลขสวยจากจังหวัดบ้านเกิดของคุณนะครับสามารถวางแผนกันได้เลยเพราะว่าทุกการประมูลไม่ได้มีแค่เลขที่ใช้ติดรถแต่ว่ารายได้ทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในโครงการเพื่อความปลอดภัยทางถนนรณรงค์การลดอุบัติเหตุแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุอีกด้วยนะครับโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับลงทะเบียนร่วมประมูลออนไลน์ได้เลยที่ www.thabianrot.com แล้วพบกันวันประมูลเอาไปอยู่ที่รถเราซะ
1: นอกจากได้เลขสวยแล้วยังช่วยคนอื่นได้ด้วยอ่ะนะคะ
0: จริงครับนะเราก็เห็นนะฮะเมื่อสักครู่รายงานข่าวกันไปก็การทำงานของกองทุนต่างๆเขาก็เยียวยากันอยู่ครับผม
1: ค่ะนะคะต้องขอบคุณค่ะผู้สนับสนุน Green Morning Show นะคะเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมคกาเลตค่ะและกระซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณค่ะไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานนะคะและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: แต่คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
2: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงร้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบาๆ
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: ครับผมเรื่องศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องของพรก.เงินกู้400ล้านเขาก็ให้ครม.ชี้แจงใน7วันนะครับรอกันไป Landbridge นะครับอนุกรรมการศึกษารอ90วันนะครับก็รอกันไปเดี๋ยวรอดูอัปเดตตรงนั้นละกันนะครับ
3: แล้วก็มีเรื่องของการที่ตกลงได้ดูบอลโลกไหมได้ดูบอลโลกไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะล่าสุดคุณพระดอนเองค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็บอกว่าจริงๆช่วงนี้มันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าลิขสิทธิ์ปีนี้แพงมากนะคะคือค่าเฉพาะค่าลิขสิทธิ์อย่างเดียวเนี่ยคือ 1,300 ล้านแต่ถ้าบวกภาษีบวกค่าจัดการนู่นนี่นั่นต่างๆนานา 1,700 กว่าล้านค่ะแล้วทางรัฐบาลเองก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะต้องยังไงนะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงคือ11มิถุนายนนี้ก็เริ่มต้นสำหรับฟุตบอลโลกแล้วนะคะ
2: แต่ผมคิดว่าไม่น่านะ
3: ไม่น่านะคิดว่า
2: ผมยังไม่น่าผมยังไม่เห็นใครพูดว่าควรเลยแม้แต่คนที่อยากดูฟุตบอลก็ไม่ได้รู้สึกว่าควรจะต้องเสียเงิน 1,700 ล้าน
3: เพราะว่าวันนี้มัน
2: เพื่อดูฟุตบอลแมตช์นี้
3: มันเป็นวันที่มันค่อนข้างลำบากกันไปหมดอะค่ะพูดง่ายๆแล้วก็บอกว่าจริงๆอีกมุมนึงเขาบอกว่าซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะ 1,700 ล้านตอนแรกเลยวัตถุประสงค์นึงคือสร้างความยั่งยืนสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน 1,700 ล้านกับการสร้างความแรงบันดาลใจให้เยาวชนน่ะคุ้มไปตอนนี้
2: ผมว่าเอาไปพัฒนาเถอะแล้วก็ไปแก้ปัญหาเรื่องของบอลไทยที่มันซับซ้อนเรื่องของผลประโยชน์กันดีกว่า
3: ค่ะ
2: นะครับแล้วเอา 1,700 ล้านไปฟันดิ้งด้านอื่นให้มันมีสวัสดิการที่ดีแล้วก็มีความโปร่งใสตรวจสอบได้มี governance กันดีกว่าม
3: าสเตรทได้ด้วยใช่ไหม
2: มี governance กันดีกว่านะครับก็ผมว่าเรื่องนี้น่าจะเริ่มจากการที่ท่านนายกหลุดปากนะฮ
3: ะ
2: ก็จะใช้คำว่าหลุดปากได้เลยล่ะ
3: ได้ดูแน่นอน
2: ได้ดูแน่นอนรัฐบาลอื่นได้ดูรัฐบาลผมก็ต้องได้ดู
3: ะ
2: นะครับหลังจากเราพอไปถามใหม่เปลี่ยนไปละนะครับซึ่งเราไม่ได้เอาลงนี้ว่าไปการเมืองนะฮ
3: ะ
2: แต่ผมก็เราก็ต้องเรียนรู้กันว่าท่านก็ต้องระวังนะที่ถ้าไม่งั้นทั้งหมดตรงนี้ในความเป็นจริงออกมาพูดตอนแรกเลยว่าทั้งหมดมัน 1,700 ล้านบาทผมคิดว่าศึกษาแล้วมันไม่คุ้มค่าจบเลยแล้วเอาเวลาไปทำมาหากินอย่างอื่นไม่อย่าเรียกทำมาหากินเลยเอาใหม่เอาเวลาไปพัฒนาแก้ปัญหาอื่นดีกว่าผมว่าเรื่องนี้จบไปเถอะ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: นะคะ
2: เดี๋ยวหาดูกันได้เองอ่ะคนที่อยากดูจ่ายเงินดูได
3: ้ค่ะ
2: ครับผม
3: เนาะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเขาจะมีประชุมครม.นะคะแล้วก็ล่าสุดคุณสุริยะก็บอกว่าตอนแรกบอกจะจัดซื้อปุ๋ย 6,500 ล้านตอนนี้ขอทบทวนความเหมาะสมก่อนเพราะเรื่องงบก็เป็นงบที่ค่อนข้างสูงนะคะกระทรวงเกษตรค่ะอันนี
2: ้ครับ
3: นะคะ
2: แต่ว่าถ้าไม่ซื้ออ่ะแล้วยังไงอ่ะบอกไ
3: ปเดี๋ยวนะทางข่าวบอกว่าไม่ค่ะ
2: ทั้งนี้ถ้าไม่ซื้อทางเลือกอื่นคือ
3: ยังไม่บอกยังไม่ได้บอกค่ะอันนี้จากไทย PBS เนาะคือก็กำลังพยายามจะจัดสรรปันงบว่าจะตรงไหนได้บ้างเรื่องปุ๋ยที่จะจัดซื้อผมได้มีคำสั่งให้นำกลับไปพิจารณาทบทวนก่อนว่ามีความเหมาะสมไหมเพราะการจัดซื้อปุ๋ยครั้งนี้ต้องของงบกลางและต้องดูว่ามันเข้าข่ายจำเป็นเร่งด่วนหรือเปล่าค่ะ
2: โอเคก็แปลว่าอาจจะไม่จำเป็นก็เดี๋ยวไปดู
3: นี่มันถอนหายใจเยอะมากนะน้อง
2: ไม่เพราะเวลาผมอ่านข่าวแล้วผมรู้สึกว่าข่าวเดี๋ยวนี้นำเสนอไม่จบ
3: แล้วมันก็เคลื่อนอยู่นิดนึง
2: ผมรู้สึกว่าเอ๊ะนักข่าวถามไม่จบหรือถามแล้วเขาไม่ตอบถ้าเป็นผมจะถามต่อแล้วผมก็บอกว่าทั้งนี้ผ
3: ู้
2: ส
3: ื
2: ่อสมมตินะผู้สื่อข่าวของกรีนมอร์นิ่งโชว์ได้ถามแล้วว่าหากไม่ซื้อจะมีวิธีการไหน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ซึ่งยังไม่ได้คำตอบจากท่านรัฐมนตรี
3: ค่ะเพราะถ้าเกิดบังเอิญภาครัฐบอกว่าไม่เร่งด่วนแต่คนที่มีผลกระทบเขารู้สึกว่าเร่งด่วน
2: ผมแค่รู้สึกว่ามันเหมือนไม่จบแล้วผมก็ต้องรอถามต่อว่า ้าวเนี่ยผมอ้าวทุกข่าวเลยอะ
3: ค่ะค่ะ
2: หรือผมผิดปกติพี่อ้อย
3: ไม่หรอกไม่หรอกจริงๆน้องอ่านถามแทนใจของหลายๆคนไงเพราะอย่างอันนี้เหมือนกันค่ะถ้ายังบอกว่าตอนแรกบอกเลยว่าจะต้องสั่งซื้อปุ๋ยจากประเทศเพื่อนบ้านแถวนี้แหละ 6.5 พันล้านอะแต่พอตอนนี้บอกว่ายังไม่เร่งด่วนไงก็เลยบอกว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่เร่งด่วนจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงค่ะ
2: ครับ
3: มันเป็นเรื่องที่เอ๊ะได
2: ้ครับส่วนนี้ฮะรัฐมนตรีแรงงานนะครับก็หารือกับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้อันนี้ถูกต้อง
3: อ
2: ันนี้เป็นมูฟที่ถูกต้องอันนี้ไม่สงสัยเพื่อที่จะคุยกันเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องผีน้อยแล้วก็จากการที่ทางเกาหลีใต้ประกาศแบล็คลิสต์4จังหวัดของเราจากปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นถูกแล้วที่มาคุยกันว่าแบบเออแล้วจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรยังไงนะครับไม่งั้นแบล็คลิสต์มันก็จะขยายนะฮะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็กำลังจะมีการวางระบบค่ะให้ทางเกาหลีใต้มั่นใจได้ว่าเฮ้ยมันจะไม่มีแบบนี้อีกแล้วนะแรงงานไทยจะทำตามกฎหมายทั้งหมด
2: ครับ
3: ไม่หลบหนีออกนอกระบบด้วย
2: ในขณะที่ในอีกด้านนึงอ่ะ
3: ค่ะ
2: ข่าวเรื่องของการขอวีซ่าเชงเก้นของเรากับเป็นข่าวดี
3: ใช่ใช่ใช่
2: นะครับคือมันก็ไม่ได้ดีแบบดีจังเลยอย่างเงี้ยขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าไปดูสถิติต่างๆของคนไทยที่ไปเที่ยวทางฝั่งยุโรปที่ขอเชงเก้นสถิติของเราออกมาดีหมดเลยฮะเรื่องของการอยู่เกินวีซ่าเรื่องของการหลบหนีเรื่องของการที่มีอะไรที่มันไม่ซื่อตรงอ่ะเหมือนผีน้อยทั้งหลายทั้งปวงไม่แจ้งที่อยู่หรือแจ้งที่อยู่ไม่ตรงกับอะไรพวกเนี้ยอะไรที่มันผิดกฎทั้งหมดอ
3: ่ะ
2: เราอยู่ในอัตราสถิติที่ดีมากติดเรียกว่าแบบดีอันดับท็อป5อ่ะ
3: เขาไว้ใจได้
2: ยุโรปแล้วก็เราเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ
3: จริง
2: ประเทศไทยกลายเป็น1ใน5นักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพและใช้เงินเยอะมากกับการท่องเที่ยวยุโรป
3: เวลาที่ไปใช่มั้ย
2: จนเค้าก็เลยมีการพิจารณาแล้วก็ยกระดับขั้นของวีซ่าให้หลายคนอาจจะแบบสมมุติว่าเราไป10วันเขาให้วีซ่า12วัน
3: ค่ะ
2: อะไรแบบนี
3: ้ให้เกินไว้หน่อยในตอนนี
2: ้แต่ในอนาคตเขาจะให้วีซ่าที่มันอาจจะมีความง่ายขึ้นหรือว่าให้ยาวขึ้นเช่นเหมือนอย่างตอนนี้ไม่รู้อย่างอันไปขอวีซ่าอเมริกาได้10ปี
3: โอ้ตอนนี้เลยเหรออ
2: ันได้10ปีอ
3: ่
2: ะ
3: อ๋อแต่มันก็แล้วแต่เครดิตน้องอีกอ่ะ
2: อัน
3: เอกสารได้ไง
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างล่าสุดเขาบอกว่าเชงเก้นเงี้ย
3: ค่ะ
2: แทนที่จะได้แบบสั้นๆก็จะได้แบบ
3: ให้ยาวขึ้น
2: อาจจะได้ที่3ปีหรือ5ปีในข่าวบอกว่าอาจจะได้แบบว่าคือขอต่อให้ไปแค่2อาทิตย์ก็อาจจะให้เลย5ปี
3: ค่ะแค่ถือพาสปอร์ตไทย
2: ใช่ซึ่งมันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งที่อาจจะนำไปสู่ว่าสักวันหนึ่งถ้าเราดีมากพอกว่านี้ตามเกณฑ์ซึ่งผมไม่รู้เกณฑ์อะไรนะก็เราอาจจะพาสปอร์ตของเราอาจจะสามารถเข้าสู่ประเทศเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องขอเชงเก้นเลย
3: ค่ะแต่เชงเก้นก็อีกค่ะคือแต่ละประเทศนโยบายในการจะให้หรือไม่ให้มีความยากเย็นต่างกันไปเยอรมันแบบนึงถ้าจะไปทางโซนนี้อย่างนึงสวิสอย่างนึงนะคะแต่ยัง
2: พี่ออขึ้นกลับมาพี่ออได้กี่ปี
3: โอ้ยพี่ออได้แค่จำนวนวันเองนะ
2: อ๋อ
3: แล้วที่ไปจริงๆค่ะ
2: ได้ตามนั้นไป
3: ใช่ใช่คือจริงๆอย่างสุดท้ายพี่ออแบบว่าพี่ออแบบ7วันมันจะแบบแลบออกมาสักประมาณ10วันเท่านั้นเอง
2: ผมอาจจะไปบ่อยมั้ง
3: เป็นไปได
2: ้
3: เพราะจริงยุโรปพี่ไม่ได้ไปนานมากๆนะจนกระทั่งไปเยอรมันออสเตรียล่าสุด
2: ครับแต่อย่างสมมตินะว่าคุณสมมติคุณแพลนว่าคุณจะไปอยู่แล้วนะฮะในหลายที่อย่างเงี้ยละแบบเดี๋ยวกลับมาอีก3เดือนไปอีกหรือกลับมาแล้วเดี๋ยวอีก6เดือนจะไปอย่างเงี้ย
3: ค
2: ุณแนบจดหมายเข้าไปเลยนะฮะ
3: อ๋อเพราะได้บอกเขาว่าจะไปอีก
2: คุณแนบจดหมายเข้าแล้วเดี๋ยวคุณจะไปอีกทีเมื่อนี้นี่ๆๆแม้จะไม่ใช่ประเทศของคุณก็ตามขอยาวหน่อยได้ไหมพอเขาเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเขาก็ให้นะที่ผ่านมาพอมีจดหมายแบบนี้เขาให้อ่านได้5ปีเลยอ่ะ
3: โอ้ดีมากค่ะ
2: ซึ่งอ่านไม่ได้มีแพลนจะไป5ปีนะฮะผมก็บอกว่าเดี๋ยวอีก8เดือนไปอีกทีนึงนะ
3: เดี๋ยวได้แล้วก็แพลน
2: ขอเลยได้มั้ยอ่ะ
3: ได้แล้วแพลนเลยเน
2: า
3: ะ
2: เขาให้อ่ะเขาให้ไม่มีคำถามอะไรเลย
3: มันทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นแหละเรื่องของเรื่องนะคะสักนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะส่งท้ายกันนะคะเมื่อวานนี้เรื่องของแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็มีคนส่งข้อความว่าพี่รู้สึกไหมเมื่อวานพี่ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่
2: ไม่รู้เรื่องเลย
3: ใช่ค่ะนะแล้วก็คือมันจะเป็นแผ่นดินไหวค่ะแถบเมียนมาค่ะ 5.3 บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของเมียนมาค่ะลึกประมาณ10กิโลเมตรห่างจากแม่สอดประมาณ247กิโลนะคะคราวนี้ก็จะตรวจพบแผ่นดินไหวคราวนี้คำถามต่อมาคือพี่ไม่เห็นมีเซลบอร์ดแคสเลยเพราะว่าในหลายๆองค์กรนั้นลงจากตึกเลยนะคะอย่างง่ายๆคือการท่าเรือแล้วก็ทุกคนก็จะสงสัยว่าเดี๋ยวก่อนนะมันรุนแรงขนาดไหนทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของระบบของเซลล์บอดแคสต์แต่ว่าเซลล์บอดแคสต์มันก็มีเกณฑ์กติกาอีกนะน้องซึ่งอันนี้ก็เป็นการ
2: เรียนรู้กันนะ
3: ครับว่าเน
2: าะเซลล์บอดแคสต์จะทำการแจ้งเตือนผ่านระบบกรณีเกิดแผ่นดินไหวบนบกในประเทศขนาดตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไปนะครับเกิดแผ่นดินไหวบนบกในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาด 6.5 6.0 ขึ้นไปและเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันขนาดตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไปจึงจะเซลล์บรอดแคสต
3: ์เมื่อวานใน 5.3 ค่ะเพราะว่าไม่ถึง6ก็เลยไม่มีเซลล์บรอดแคสต์นะคะแต่ในขณะที่แผ่นดินไหวเช่นกันน้องโบลงเซิร์ชที่ประเทศจีนโอ้โหจริงๆแล้วจำนวนริกเตอร์ก็น้อยกว่าแต่เมื่อวานนี้จีนนี่คือแบบหนักมากเลยนะคะกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใช
2: ่เอ้าเหรอ
3: ใช่ใช่ค่ะเมื่อวานนี
2: ้ทั้งที่เบาเหรอ
3: ถูกต้องแผ่นดินไหว2ครั้งอันนี้คือ 5.1 เห็นปะนะจีนแผ่นดินไหวค่ะเดี๋ยวนะมีฝนถล่มแล้วก็เ
2: กิดว่าความเสียหายแรง
3: แรงกว่ามาก
2: เขาอธิบายไหมฮะเพราะอะไรฮะ
3: คือในตอนที่เขา
2: อย่างน้อยทำไมเสียหายมากอ่ะ
3: พี่ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของเมืองมันจะเกิดทั้งแบบว่าน้ำท่วมฉับพลันคือทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเราอ่านดูนะอันนี้คือแล้วริกเตอร์เนี่ยถ้านับกันจริงๆแล้วมันน้อยกว่าเนี่ยที่มณฑลกวางซีค่ะแต่มันมีทั้งเรื่องบ้านเรื่องอะไรเนี่ยพังพินาศกันพอสมควรคือวันนี้มันก็
2: หรือว่าไปโครงสร้างของเมือง
3: ดูดิ
2: โอ้ตึกถล่มอย่างนี้เลยเหรอ
3: นี่ที่กวางซี
2: แต่ตึกที่ถล่มก็เล็กกว่าตึกที่ถล่มที่เราเนี่ย
3: ถอนหายใจปิดท้ายไหมคะในการถอนหายใจ
2: เอาออกซิเจนเข้าร่าง
3: โยคะ
2: ครับผม
3: ค่ะอันนี้เป็นภาพปิดท้าย
2: ครับ
3: นะคะ
2: นี่มันมีไออันหนึ่งผมว่าตอนนั้นทำแล้วก็ดีนะฮะไปอ่านเจอแบบว่าเขาเป็นรหัส478
3: อ๋อใช่ใช่ใช่
2: ใช่ไหม478
3: หายใจเข้านับ
2: หายใจเข้าให้ได้อย่างน้อย4วิ
3: 1 2 3 4แล้วอัน
2: อย่าหายใจเร็วเข้าใจไหมหายใจเข้าให้ช้า4วิหายใจเข้าไปแล้วตอนสุดขั้วปอดแล้วอะ
3: อ
2: ยู่กับมัน7วินาทีนับอ่ะเงียบไปเลย7วินาที
3: 4 5 6 7
2: หายใจออกอีก8วิน
3: ับไป1 2 3 4 5 6 7
2: เมื่อไหร่เครียดเมื่อไหร่กำลังมึนเมื่อไหร่เป็นอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่จะนอน4 7 7 8เขาบอกว่าประมาณสัก5รอบผ่านทุกเรื่อง
3: ค่ะ
2: อ่ะลองดู
3: นะลองดู
2: สมมติว่ากำลังโกรธมาก4 7
3: ค่ะไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องเร็วนะคะอย่าเอาออกซิเจนเข้าตอนถอนหายใจเท่านั้นเอาจริงๆเวลาปกติก็สามารถอย่างนี้ได้หายใจยาว
2: ๆอ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตนะครับแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ครับ
3: นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ค่ะ Green Morning Show นะคะขอบคุณมากในการติดตามกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้คิดงานไม่หยุดเลยครับนอนก็ไม่ค่อยจะหลับคือมันยังทำงานได้อยู่นะแบบนี้เรียกว่าเครียดไหมครับ
4: นี่ไม่ใช่แค่เครียดธรรมดานะคะแต่คือความเครียดสะสมค่ะถึงจะยังทำงานได้ปกติแต่นี่คือสัญญาณเตือนแล้วค่ะพี่อั๋น
2: แต่พี่ว่าพี่ก็ยังแฮปปี้ดีอยู่นะมันแค่คิดเยอะไปหน่อยหรือเปล่า
4: แต่ความเครียดไม่ได้อยู่แค่ในความคิดนะคะพี่อั๋นแต่มันซ่อนอยู่ในร่างกายเรายิ่งปล่อยไว้นานฮอร์โมนความเครียดจะสูงค้างแล้วก็ไปกดให้ภูมิคุ้มกันของเราต่ำลงแถมยังเสี่ยงภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือว่าหมดไฟเลยก็ได้ค่ะพี่อั๋นลองใช้กด555คือการพักสายตา5นาทีหายใจลึกๆ5ครั้งหรือขยับตัว5ท่าสั้นๆระหว่างวันค่ะ
5: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
2: เคาน์เตอร์เพนครับชวนพวกเราคนรุ่นใหม่นะครับเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดนะครับอย่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่สำคัญนะครับแต่ว่าความปวดจริง
5: มันอาจจะเป็นสัญญาณของการกล้าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแบบที่ไม่กลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดเลยกลัวอะไรกับความปวดครับแล้วก็ดึงศิลปินหนุ่มสุดฮอตอย่างเชฟซาเตอร์ซึ่งเราเพิ่งเปิดเพลงกันไปเนี่ยนะฮะมันเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเคาน์เตอร์เพนด้วยเชฟซาเตอร์ครับคนนี้เขาลุยไหมล่ะก็ใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่จริงๆเต็มที่ทั้งงานดนตรีการแสดงซึ่งแน่นอนกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้ผ่านความทุ่มเทเหนื่อยล้าออกกำลังกายกล้ามเนื้อทำทุกอย่างให้พร้อมเต็มตัวอย่างหนักสำหรับคอนเสิร์ตการแสดงซึ่งมันเป็นภาพสะท้อนของคนรุ่นใหม่จริงๆที่มุ่งมั่นอยากทำอะไรก็ตามที่เขารักและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จครับเคาน์เตอร์เพนก็พร้อมซัพพอร์ตทุกคนนะครับให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ครับเคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจกับทุกคนมุ่งมั่นทำทุกอย่างให้ได้เต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะเลย
1: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: แม่ครับปวดท้อง
10: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
9: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละค่ะ

0: วดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละคะ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
4: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
5: มีคนเขาสงสัยว่า
6: สงสัยอะไร
5: วันนี้รถติดมากมากมากมากมากเลยนะคะพี่เป้จะมาทันไหมเอ่ย
6: สงสัยอะไรไม่ต้องสงสัยเขามาทันจ้า
5: เป้ก็เลยเอ่ยให้เห็นเลยว่านี่เป็นไงเปิดไมค์เลย
6: เ มื่อวันนี้ก็คล้ายๆเมื่อวานนะ
5: ใช
6: ่เออ
5: รถมันแบบว่าflow
6: ไม่ได้หนานอันนี้เฉพาะเส้นแถวๆอโศกแถวๆนี้นะ
5: จังหวะตรงเนี่ยตรงอโศก
6: เพชรบุรีช่วงสัญญาณไฟหรืออะไรแบบเนี้ย
5: แต่ฝั่งตรงข้ามรถติดหนักมากเลยนะ
6: อ๋อเหรอ
5: ก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่ามีการผมว่าวิธีการปรับเปลี่ยนไฟจราจร
6: ว่าเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่า
5: อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าวันนี้เปลี่ยนแปลงเห็นชัดคือมีตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยโบกละ2นายด้วยกัน
6: อ๋อโบกเหรออ
5: ้าวก็ควบคุมดูแลตรงนั้นเลย
6: ตอนจะมาเขาไม่ได้โบกนะ
5: เขายืนเฉยๆเหรอ
6: เขายืนคุยกันอยู
5: ่อุ๊ยฟ้อง
6: ไม่ต้องฟ้องจ้าพูดไปขนาดนี
5: ้ไม่ถึงแก้ฟ้อง
6: ไม่ได้ฟ้องแต่ของเราส่วนฟัง
5: ฟ้องชัดๆเมื่อกี้
6: ก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เออเขากำลังดูแบบ
5: ปรึกษา
6: เอออะไรอย่างงี้ว่า
5: เอาไงต่อเอาไงต
6: ่อเออเอาไงดีเธออะไรอย่างงี้หรือเปล่าเป็นไปได้
5: แกก็ช่างสังเกตช่วงผิดจังหวะ
6: ไม่ได้สังเกตเพราะว่าติดไฟแดงอยู่สายตาก็เลยสอดสายไปซ้ายขวาหน้าหลัง
5: จากนี้ไปเรียกนางสอด
6: เรียกสุธิดีกว่า
5: สุธิเหรอโอเค
6: นะคะอ่ะแพลนไปยุโรปกันหรือเปล่าเอ้ยทำเสียงอย่างนี้แปลว่าอะไร
5: 5ปีไง
6: อ่ะคุณวิลลี่วอลส์เป็นประธานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเขาบอกเลยเนื่องจากว่าต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมันพุ่งใช่ไหมคะจากการปิดช่องแคบฮอร์มูซทำให้เที่ยวบินไปยุโรปเนี่ยต้องขึ้นราคาอย่างเลี่ยงไม่ได
5: ้
6: ถึงแม้ว่าบางสายการบินเนี่ยจะลดค่าโดยสารในเที่ยวบินไปยุโรปนะคะแต่ว่าก็ไม่มีทางที่สายการบินเนี่ยจะแบกรับต้นทุนที่สูงแบบนี้ได้ในระยะยาวนะคะคือยังไงก็ตามอ่ะเขาบอกว่าก็ยืนยันว่าถึงแม้ช่องแคบฮอร์มูซจะเปิดอีกครั้งในตอนนี้ก็ไม่ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงในทันทีนะ
5: ครับ
6: รวมถึงผลกระทบของวิกฤตในตะวันออกกลางก็จะยังคงยืดเยื้อต่อไปอีกหลายเดือนหรือว่าจะส่งผลจนถึงปีหน้
5: า
6: เออนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะกรรมาธิการด้านพลังงานของยุโรปก็เน้นย้ำถึงประเด็นนี้เหมือนกันเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะสั้นแต่ว่าก็ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้นะคะที่จะเกิดปัญหาด้านอุปทานในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะแบบมีแพลนนู่นนี่นั่นในเรื่องของการเดินทางหรือว่าเรื่องของการจองตั๋วเครื่องบินหรืออะไรอย่างนี้ก็มีบ้างเนาะที่ก็ชะงักชะลออะไรเงี้ยไว้ก่อนหรือไม่ก็
5: คำนวณเงินก่อนว่าเอาไงอ๋อนี่เป็นเรื่องของน้ำมันตอนแรกผมนึกว่าคุณจะชวนผมไปฝั่งยุโรปคือตอนนี้เขาปล่อยเชงเก้นไงให้ได้5ปี
6: เรียกว่าอำนวยความสะดวกมากขึ้นมาอย่างนั้นเถอะ
5: ปีนึงหรือเพราะทุกทีเวลาส่วนใหญ่คนที่ขอไปอ่ะมักจะได้แค่จำนวนวันพอดีเป๊ะสมมติว่าเราไปบอกว่าหนึ่งอาทิตย์เนี้ยก็จะได้7วันแต่คราวนี้อาจจะได้1ปี3ปีหรือ5ปีก็ว่ากันไป
6: อ๋อนะอันนั้นสำหรับวีซ่าเชงเก้น
5: ใช่ใช่ใช่ฝั่งยุโรป
6: เชงเก้นมาล่ะ
5: มีแลน
6: ไม่ธรรมดาม
5: ี5ปีแลน
6: แล้วก็มีแพลนแล้วด้วยมั้ง
5: เดี๋ยวสิ

0: ปั๊มปตท.ค่ะเปิดตัวสมาบัตรสมาชิก Blue Plus โฉมใหม่สมัครฟรีนะไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกก็เริ่มคุมได้ทันทีจัดเต็มสิทธิประโยชน์ตลอดทั้งปีค่ะอย่างเช่นส่วนลดค่าน้ำมันสูงสุด100บาทต่อเดือนส่วนลดคาเฟ่เมซอน30บาทต่อครั้งสูงสุด12ครั้งต่อปีนะคะรวมมูลค่าสิทธิประโยชน์ตลอดปีสูงสุดกว่า 9,000 บาทแล้วก็ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครนะคะลูกค้าใหม่สมัครแล้วก็รับบัตรได้ฟรีที่ PTT Station ทุกสาขาทั่วประเทศเลยสมาชิกปัจจุบันสามารถแลกรับบัตรได้ง่ายๆนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Blue Plus เพียงใช้100คะแนนนะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งฟรีคุ้มแล้วก็ครบกว่าเดิมนะคะสมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้ที่ PTT Station ทุกสาขานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้เลยเข้าไปที่ Facebook Fanpage PTT Station ได้เลยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่ากำลังผ่านแยกนี้พอดีเจอตำรวจ2นายเหมือนกันนะก็คนเดียวกันแหละ
0: ใช่จ้ะ
2: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
3: ทั่วประเทศ

0: ดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: มีคนบอกว่าพี่เป้มน่ารักอ่ะ
2: ตัดผมมาใหม่ฮะ
3: ก็ได้
1: เหมือนกันอ่ะน่ารักไม่รู้ดูกันเอาเอง
3: I really want you to know that
1: หน้าทำหน้าไม่พอใจหรือเปล่า

องความนี้โหดมากพี่เป้น่ารักไหมไม่รู้แต่ดูอยู่ตั้งนานแล้วก็ยังไม่รู้ทำไมร้ายกับเป้ล่ะสปอร์ตกันหน่อยก็ไม่ได้แหมนะฮะคือไม่ได้ตัดผมนานมากอะเดือนกว่าคุณผู้ฟังเพิ่งไปตัดเมื่อวานนี้แหละมันก็จะรู้สึกเด๋อๆนิดนึงนะความรู้สึกเราอะเนาะตัดผมใหม่แล้วเขียนคิ้วด้วยหรือเปล่าพี่เป้ปล่อยมันตามนี้แหละฮะ

คุณมากนะฮะเข้ามาส่องกันใหญ่เลยยังไงทางหัวใจฉันก็รักมีคนบอกว่าพี่เป้จะเปิดเทอมหรือเปล่าเนี่ยเลยไปตัดผมมาใหม่เลยวัยเรียนมานานมากแล้วครับพี่น้อง

ที่รักครับโอ้โหประโยคนี้ดีดีนะฮะเป็นแฟนพี่เป้ไหมก็ไม่ใช่เป็นติ่งไหมก็ไม่เชิงรู้แค่เธอรักให้หมดใจพอไหมพี่เป้นี่แน่ถึงจูบเลยเมื่อวานไปดูนี่มาคุณผู้ฟังนะฮะ The Mandalorian นะครับ and Grogu นะครับก็ Star Wars นั่นแหละนะฮะก็เป็นบทแบบเริ่มต้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งน่ารักมากนะฮะไอตัว Grogu เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าดูมากๆนะครับใครที่เป็นแบบสาวก Star Wars อยู่แล้วนะผมว่าไม่ควรพลาดนะครับ21พฤษภาคมนะฮะจะเข้าฉายนะฮะจริงๆจังๆนะครับแต่ที่เมื่อวานนี้เขาเปิดก่อนนี่ก็เป็นรอบสื่อมวลชนเนาะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปร่วมงานเข้ามาแล้วก็เขาก็ให้ตัวกูกูมาด้วยคุณผู้ฟังกูกูน่ารักเนี่ยพี่เป้เพิ่งลงรูปใน IG นะครับฝากเข้าไปดูตัวกูกูก็ได้น่ารักมากตัวนี้แล้วก็เมื่อวานนะที่งานเนี่ยพี่เป้ก็ได้เชิญให้ไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับให้หาไอเดียถ้าเกิดว่ากูกูต้องแต่งชุดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอยากให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยพี่เป้ก็เลยให้เขาแต่งชุดเป็นแบบนักรบไทยโบราณอะไรเงี้ยชุดนักรบไทยโบราณคือตัวกูกูเนี่ยมันก็คือตัวเจไดใช่ไหมมันก็คือนักรบเจไดคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็แบบสู้มากเป็นตัวเล็กๆแต่สู้จ้ะนะเหมือนนักรบไทยเราสมัยก่อนไงสู้จ้ะก็เลยได้ไอเดียออกมาแบบนี้นี่เนี่ยแอบอวดหน่อยโอ้ใครดูจออยู่นะฮะเนี่ยมันน่ารักมากไอ้ตัวกูกูมันน่ารักนะฮะอยากให้ไปดูหนังนะยิ่งดูหนังเราจะรักตัวกูกูมากขึ้นเลยนะเพราะว่ามันน่ารักมากในหนังนะครับอ่ะก็21นะครับไปดูกันได้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ไปเจอน้องสตางตาลิด้วยนะครับน้องสตางตาลิก็น่ารักมาทักมาทายกันนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะเปิดเพลงน้องสตางตาลิด้วยอยากเรียกที่รักนะครับให้ได้ฟังกันในระหว่างที่ฟังเพลงของน้องสตางตาลินะครับที่ไปร่วมงานเมื่อวานด้วยเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็เล่นทีเผอดีกว่านะฮะกับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะฮะก็ใครที่มีตัวการ์ตูนใดๆอะไรเงี้ยนะฮะเป็นตุ๊กตาอยู่ข้างกายนะฮะเป็นแบบอาจจะเป็นพวงกุญแจก็ได้อะหรืออาจจะเป็นตุ๊กตาที่อยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ่ายภาพแชร์เก็บไว้ก่อนนะแล้วส่งข้อความมาอวดกันว่าไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นน่ะชอบมันเพราะอะไรมันเป็นตัวอะไรส่งมาบอกพี่เป้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรนดอมหาผู้โชคดีและเดี๋ยวติดต่อกลับไปครับอุ๊ยมีคนมาขอตัวโกกูไม่ให้จ้ะมันน่ารักจ้ะ

เอ็นดูข้อความนี้มากเลยพี่เป้วันนี้ผมก็อดเล่นนะเซ่เนี่ยขับรถอยู่มองไปไม่มีตุ๊กตาไม่มีสักกระตัวพวงกุญแจก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ให้มันผ่านไปก่อนเนาะนะฮะส่วนคนอื่นโอ้โหตอนนี้กำลังส่งกันเพียบเลยเลิศมาก

ขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อความมาร่วมสนุกกันเพียบเลยนะครับแต่พี่เป๊กนั่งดูข้อความนะครับที่ส่งกันมาตุ๊กตาที่อยู่ใกล้ตัวคุณเนี่ยมีตัวอะไรบ้างเนี่ยนะฮะบางตัวก็รู้จักแหละนะครับแต่บางตัวไม่รู้จักจำมันไม่ได้ว่าหน้าตาเป็นยังไงอย่างตุ๊กตาซารุโบโบหน้าตาเป็นยังไงหรือฟังซารุโบโบอย่างเงี้ยตุ๊กตายูคิโออย่างเงี้ยขอไปนะบางตัวไม่รู้จักตามไม่ทันจริงๆตุ๊กตาน้องฟันหยินอย่างเงี้ยมันคือตัวอะไรอย่างแต่ก็ขอบคุณมากนะฮะที่ส่งมาเดี๋ยวเราลุ้นนะฮะพี่เป้ใช้วิธีแรนดอมหาผู้โชคดีกันนะครับ1ท่านครับ

0: องเปิด
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีวันนี้สวยสะกดทุกสายตามาเลยนะจ๊ะแนน
3: แน่อยู่แล้วเพราะมีรองเท้าส้นสูงคู่ใหม
2: ่สวยไหมสวยไหมแต่ความสวยนี้มีราคาที่ต้องจ่ายนะแนนเพราะเวลาใส่ส้นสูงน้ำหนักตัวทั้งหมดจะเทไปอยู่ที่จมูกเท้าอุ้งเชิงกรานจะหมุนไปข้างหน้าจนเราต้องแอนค้างไว้ตลอดเวลานี่แหละตัวดีเลยที่ทำให้ลามไปปวดหลังแล้วก็เข่าได้จ้ะ
3: ถึงว่าวันไหนใส่ส้นสูงนานๆนะรู้สึกปวดร้าวไปถึงหลังส่วนล่างเลยเนี่ย
2: แนะนำว่าควรสลับมาใส่ส้นเตี้ยบ้างนะแนนหรือถ้าต้องใส่จริงๆให้เลือกแบบส้นตึกที่มีฐานกว้างจะช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีกว่าอย่าลืมกลับบ้านไปยืดกล้ามเนื้อน่องกับฝ่าเท้าจะช่วยทำให้ป้องกันภาวะนี้ได
3: ้เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

ต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้าตัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: พลงนี้ชื่อว่าเพลงยินดีนะครับงานจากโปเตโต้ครับคุณผู้ฟังพวกเราอยู่กับตุ๊กตากันเนาะโอ้ล้นหลามมากๆเลยขอบคุณมากๆนะครับส่งกันมานะฮะมีทั้งพวงกุญแจแบบโปเกมอนมีคิตตี้น่ารักน่ารักมีเสืออ้วนนะคะมีแบบ3ตัวเลยค่ะน้องคุโรมิน้องคุโรมิเวอร์ชันฮาโลวีนนะคะพี่เป้มันน่ารักมากเงี้ยผมมีหัวสตอร์มทรูเปอร์นะพี่เป้จาก Star Wars เลยนะนี่เป็นไงล่ะนะฮะตุ๊กตาชินจังก็มีเห็นนะนุกฮูกแฮบิตนะฮะของแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะอย่างเงี้ยนะฮะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะฮะส่งกันมาและผู้โชคดีนะครับที่จะได้ไปในวันนี้กับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับได้แก่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณตั้มใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้คุณตั้มครับเป็นยังไงบ้างครับทุกวันนี้ยังได้ดูหนังบ้างหรือเปล่าครับ
1: ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ครับ
0: ใช่ไหมฮะไม่ค่อยได้เข้าโรงแล้วใช่ไหมแม่มันทีมันก็นานๆทีอะไรเงี้ยเนาะนะฮะถึงจะได้ไปนะครับมีตุ๊กตาอยู่ในบ้านเลยฮะหรือยังไงฮะ
1: อยู่หน้ารถครับแฟนเรามาติดครับ
0: ของคุณแฟนเหรอคุณแฟนติดตัวอะไรไว้ครับ
1: เขี้ยวกูดครับ
0: หุ้ยตัวเขี้ยวกูดผมชอบจากหนังนะที่ดูปะเนี่ย
1: ดูครับดูทั้งสองภาคครับ
0: ดูทั้งสองภาคด้วยนะครับก็มันเป็นหนังน่ารักเนาะไอตัวคิ้วกุดเนี่ยตัวสีดำๆใช่ไหมในเรื่องนะฮะแต่ตัวที่ส่งมานี่ก็มีหลายสีนี่เนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้เป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะฮะวางไว้อยู่หน้ารถนะฮะแสดงว่าชอบหนังเรื่องนี้ด้วยคุณแฟนชอบหนังเรื่องนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ โอเควันนี้บอกคุณแฟนด้วยนะฮะตุ๊กตาของคุณแฟนได้ไปแล้วนะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเป็นเพราะคุณแฟนเลยนะเนี่ยวันนี้
1: ใช่คร
0: ับ แล้วคุณตั้มเองจริงๆมีตุ๊กตาเป็นของตัวเองบ้างไหมพวงกุญแจหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ค่อยมีครับ
0: นะเราก็ห่างจากเรื่องนี้มานานแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอเคหนึ่งเพลงที่เลือกคือเพลงอะไรครับคุณตั้ม
1: ตอนแรกผมขออีกเพลงหนึ่งไว้ผมตื่นเต้นแต่อยากฟังเพลงเก่าๆของพี่บี้ครับ
0: เพลงอะไรอ่ะผมจะมีไหมเนี่ย
1: I need somebody คร
0: ับ I need somebody love เนี่ยเหรอ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ร้องให้ผมฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหมฮะ
1: ผมร้องไม่ได้ครับ
0: ทำไมอ่ะ ไม่ถนัดเหรอ
1: ไม่ถนัดครับ
0: โอเคโอเคได้งั้นเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะดีกว่าใช่ไหม
1: คร
0: ับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ร่วมสนุกนะฮะน่ารักมากขอบคุณมากครับผมยินดีมากๆเลยครับได้รับไปแล้วนะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะขอบคุณทุกข้อความนะฮะขอบคุณที่ส่งมากันนะฮะแล้วก็ที่ขายไม่ได้ขอบคุณน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดทิปเลดี้ประกันรถชั้น1โดยที่พยะประกันภัยด้วยครับ

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์ Go Hotel สวัสดีครับ
5: Go Go Go We are Go
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ด

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซแลบ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80%
5: wow.
4: พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย
5: Let's go
4: 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: ไลฟ์เมดแนชชัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
2: เขาตังเขาตัง
3: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมช้อยมัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
1: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: ช่วงนี้คุณมีเคราะห์หนี้เสียรุมเราแต่กำลังจะมีข่าวดีในไม่ช้าเพราะคุณมีเกณฑ์ปิดหนี้เสีย
2: ไม่ต้องเช็คดวงแค่เช็คสิทธิ์ชีวิตก็เปลี่ยนกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์แบงก์ชาติเช็คปุ๊บก็จัดการหนี้ได้เลยเลือกจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% หรือผ่อนยาว3ปีไม่มีดอกเบี้ยปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ให้ช้อป

ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบูเลสปอนทีจี
1: ไม่ละอุ้ยเสียงในหัวหรือเปล่า
2: แหมเราเองอ่ะก็ใช่ว่าจะไม่มีนะเสียงในหัว
1: อุ้ยแต่นางจะมีเสียงในหัวมาตอบโต้
2: แต่ว
1: ่
2: าเขาอะเสียงในหัวของเขาอะลั่นออกมาได้ส่วนเสียงในหัวของเราลั่นไม่ได้จริง
1: ๆอุ้ยยากกว่าอีกเหรอ
2: มาก
1: โอ้ยแต่ละงั้นเก็บไว้เถอะ
2: เออ
1: เก็บไว้ชื่นชมข้างในแหละ
2: เดี๋ยวปิดไมค์ก่อน
1: ไม่ต้องแล้ว
2: เสียงในหัวค่อยออกมาแต่ว่าตอนนี้เสียงอันนี้ต้องดังออกมานะคะเพราะว่าเป็นคนนึงเหมือนกันที่เวลาแบบว่าเจอน้องหมาน้องแมวเราจะชอบเข้าไปแบบ
1: ปรีเข้าไปเลยเนาะอย่างเล่นอะ
2: จริงๆใช้คำว่าปรีได้เลยอะ
1: ช่วยดูหน้าเจ้าของคนด้วยนะตอนปรีอะ
2: บางทีก็เป็นแบบเหมือนแบบเขาก็ไม่ได้มีเจ้าของอะไรเงี้ย
1: อ๋อมาจอน
2: หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบน้องแมวตามที่ต่างๆที่เราไปเจอแล้วเขาบอกเออดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าคุณอยากเจอแมวหนักๆนะ
2: ทำไม
1: แนะนำให้ไปตุรกีมีทุกพื้นที
2: ่
1: จริงเป็นประเทศที่แมวเต็มประเทศเลย
2: เ
1: ดินปุ๊บแมวเดินปั๊บแมวอ๋อตรงนั้นก็แมว
2: แล้วเธอไปอยู่ในที่ที่เขาแบบอยู่อยู่แล้วหรือเปล่า
1: เป็นประเทศที่มีแมวเยอะจริง
2: ๆ
1: เขาดูแลแมวเหมือนแบบเหมือนบ้านเรามีหนูอ่ะ
2: แม่ช่างเปรียบเทียบ
1: อันไหนกับหนูอันไหนกับหนูอย่างเงี้ยจริงเป็นอย่างจริง
2: แล้วเธอชอบแมวไหม
1: ผมว่าเป็นทาสหมามากกว่า
2: เป็นทาสหมามากกว่า
1: แต่ถามว่าน้องแมวก็น่ารักก็เข้าไปเล่น
2: ก็เล่นได้
1: ก็ไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย
2: นะคะที่โคราชมีรายงานนะคะบอกว่าพบสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเขาก็ตีวงรอบรัศมี1กิโลเมตรเป็นพื้นที่เสี่ยงระบาดซึ่งมันเป็นที่ตั้งของชุมชนขนาดใหญ่แล้วก็หน่วยงานราชการนะโรงพยาบาลสถานีรถไฟอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเขาบอกว่าชาวบ้านแตกตื่นกันแหละในพื้นที่อำเภอเมืองมีผู้ชายวัย54ปีเขาบอกว่าถูกสุนัขกัดที่ขานะคะจากนั้นก็คือเขาก็มีอาการแหละมีอาการไข้อ่อนเพลียญาติพาส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าต่อมาก็มีอาการก็คือน้ำลายลำบากแล้วก็มีอาการไวต่อสิ่งกระตุ้นนะคะในวันที่15กุมภาที่ผ่านมาเสียชีวิตซึ่งแพทย์ยืนยันว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ทำการสอบสวนโรคแล้วก็ค้นหาคนและสัตว์เสี่ยงสัมผัสโรคเพิ่มเติมในพื้นที
1: ่
2: บอกว่าก็พบสุนัขติดเชื้อซึ่งไม่มีเจ้าของนะเป็นเพศผู้อะไรเงี้ยอายุประมาณ2ปีสีน้ำตาลไม่มีบัตรวัคซีนแล้วล่ะก็เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะผลตรวจระบุติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ยังมีสัตว์ถูกกัดและสัมผัสโรคโอ้11ตัวนะซึ่งเขาได้ฉีดวัคซีนป้องกันตามมาตรการนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ออกประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรเพื่อที่จะควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์เป็นเวลา30วันนะคะซึ่งเขาก็แจ้งประชาสัมพันธ์นะการที่

0: ึ่งมันก็คิดไว้ก่อนว่ามันจะเป็นไรอ่ะนะคะก็จัดการให้เรียบร้อย
1: แต่ถ้าคุณกัดผมนี่ผมรีบเลยนะ
0: บอกแล้วไงไม่กล้า
1: ถ้าคุณมากัดผมว่าผมต้องรีบเลยชีด
0: บางทีฉันก็เลือกกัดเนาะ
1: เหรอ
0: บางทีเรากัดไปอุ้ยเนื้อเหนียว
1: เนื้อเขานิ่มนะ
0: นิ่มกับเหนียวมันเส้นบางๆเหมือนกันเนาะ
1: นิ่มไม่ใช่เหนียว
0: ปิดท้ายกันคุณผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีน้องๆ นักเรียนใช้บริการ MRT สายสีน้ำเงินหรือสายสีม่วงนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะคะบัตรนักเรียน MRT แบบเดิมเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมพาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่ด้วยนะเปลี่ยนบัตรง่ายๆฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีเลยสามารถเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ก็ได้เลย
1: เพิ่มความสะดวกให้เลยนะ
0: หรือว่าจะไปพบกันที่บูธสำหรับเปลี่ยนบัตรใหม่ให้น้องๆนักเรียนก็ได้นะคะที่สถานีเพชรบุรีวันที่21และ22พฤษภาคมนี้เวลา11โมงจนถึงทุ่มหนึ่งนะคะก็จัดการให้เรียบร้อยค่ะ
1: นิ่มกับยุ้ยห่างกันนิดเดียวนะพี่เป๊นี่แน่ถ้ายุ้ยเนี่ยหันไปทางนาดถ้านิ่มเนี่ยหันมาทางเป
0: ้
1: ปิดไม้ปิดไม้
0: เดี๋ยวกัดเลย
1: กลัวกลัว
2: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
1: หลังใหม่ยังเมาเรื่องแมวที่อิสตันบูลตุรกีอยู่คือนางเป็นทาสแมวคือผมบอกว่าแมวนี่นั่นคือแบบเป็นแมวที่แบบแมวจรเนี่ยคุณผู้ฟังเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเขาก็ดูแลกันแบบนั้นน่ะนะฮะแล้วก็เป็นแมวที่แบบสวยๆพันแต่ละพันที่เห็นแบบว้าวอย่างนี้เลยนะสีสวยตาสวยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเต็มที่ถ้าใครเป็นทาสแมวแนะนำให้ไปที่นั่นนะฮะรับรองว่าไม่ได้ไปไหนครับเล่นกับแมวทั้งวันเงี้ยนะฮะมาวันนี้วันอังคารครับวันอังคารนั้นๆฟังทีอุ๊ยมีคนให้นิยามใหม่ด้วยวันอังคารนานๆฟังทีเท่ากับโคตรคิดถึงพี่เป้น่ารักเพลงนี้นานไหมล่ะที่เราไม่ได้ฟังกันแล้วคุณจำเสียงผู้ชายคนนี้ได้ไหมผู้ชายที่หล่อมากคนหนึ่งใน The Star

มีคนบอกว่าคิดถึงเพลงนี้มากมากมากมากมากไม่ได้ฟังนานมากจริงๆเช่นกันดีใจนะครับที่เรามารวมตัวเจอกันทุกๆวันอังคารนะครับกับวันอังคารนานๆฟังทีนี่คือรุษสุภรุษกับหมดเวลาแก้ตัวนะครับเพลงต่อไปจำได้ไหมเขาเคยเป็นดีเจที่ Green Wave นะครับชื่อจริงเขาชื่อเอกชัยมีอยู่ช่วงนึงเรียกเอกเอื้อจากเอกเอื้อเป็นอะไรเอกกี้นี่คือรักไม่มีกฎเกณฑ์ครับ

เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะเลยนะฮะจากเอ็กกี้นะครับพี่เป๊กคะอยากฟังเพลงของหนุ่มเสกอะค่ะติดลิขสิทธิ์ไหมคะโอ้โหอันนั้นพับป่าลิขสิทธิ์เลยเขาอยากฟังเพลงรักเธอแต่เธอไม่รู้โอ้เพลงนี้คลาสสิกมากนะรักเธอเธอไม่รู้หรอกเงี้ยเอาเพลงนี้ไปแทนได้ไหมอะมันอาจจะแบบว่าแตกต่างกันนะฮะแต่ว่าเพลงนี้ก็เพราะมากอีกเพลงหนึ่งที่นานๆฟังทีจริงๆนะครับผมชอบเสียงร้องของน้องแอนครับน้องแอนทิติมาเสียงเขาใสสว่างมากเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักใช่ไหมลองฟังดูครับ

ีคนถามว่าเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากจริงๆพี่แป้งมันเป็นเพลงประกอบละครใช่ไหมอ่ะคุณผู้ฟังก็ส่งมาบอกกันนะว่าน่าจะเป็นเพลงประกอบละครด้วยนะแอบเซิร์ชเหมือนกันว่าน่าจะใช่เช่นกันนะครับนะฮะแต่ละครเรื่องอะไรนี่สิคุณผู้ฟังจำได้ไหมอ่ะพี่แป้งนึกไม่ออกพยายามนึกอยู่ว่าเฮ้ละครเรื่องอะไรเนาะ

็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับที่เรานานๆฟังทีพี่ตินานะครับชื่อเพลงว่าห้องเดิมนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับส่งมาบอกกันเต็มไปหมดเลยว่าเพลงที่น้องแอนทิติมาร้องเอาไว้รักใช่ไหมเนี่ยเป็นเพลงละครเรื่องคู่รักนะฮะแล้วก็โอ้ถ้าย้อนกลับไปจริงๆร้องเพลงนั้นเอาไว้ก่อนที่จะเข้าคูณ3ซุปเปอร์แกงด้วยอ้วยคุณผู้ฟังหิวไปเก่งจริงๆขอบคุณมากเพลงต่อไปเอาแล้วจำได้ไหมเอาจริงจำได้ไหม

ือเพลงนี้เก่งจริงๆนะฮะจำได้แม้กระทั่งว่าเนี่ยคือตองแล้วก็อยู่ในละครด้วยจริงๆไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเพลงละครนะครับวันนี้อังคารนานๆบางทีถ้าจะเป็นละครจริงๆวันพุธการละครแล้วกัน

ข้อความที่ส่งมาบอกว่าระหว่างฟังแต่ละเพลงเนี่ยไม่มีคำอื่นเลยนอกจากคำว่าโอ้ยโอ้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเพราะทุกเพลงเลย งั้นโอ้ยต่อกับเพลงนี้

ีกหนึ่งเพลงจากไอซ์ซันยูนะครับที่นานๆฟังทีจริงๆกับเพลงนี้หน้าที่ของคนรอนะครับพี่เป้ถ้ามีเวลาลงมาเดินตลาดนัดมศวนะครับมีเต้าหู้อร่อยอร่อยพร้อมเสิร์ฟด้วยครับผมอุ้ยฟรีบ้าวฟรีก็อยากลงไปอยู่นะเห็นแขกกินเหมือนกันนะเราแต่ของอร่อยใครๆก็อยากกินไหม

เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่เปิดไปแล้วมีแต่คนกรี๊ดตามมากันเต็มเลยกรี๊ดเป็นตัวอักษรนะกรี๊ดเนี่ยพี่มิ้นของฉันว่ะกรี๊ดพี่แป้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากจริง

คนบอกว่าจิตใจทำด้วยอะไรตอนนี้คอแหกหมดแล้วครับกรี๊ดลั่นรถทุกเพลงเพลงนี้กรี๊ดไหมถ้าอยากกรี๊ดกรี๊ดออกมาเลยกรี๊ดเลย

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านมิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: เรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เบรกมาฟังเพลงใหม่เพลงนึงนะคุณผู้ฟังในช่วงของ debut track เนาะอันนี้เป็นเพลงของ Good Mood นะครับชื่อเพลงว่าทนอีกนิด

0: Request. โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: Beyond Housing Bank
0: รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

วันนี้เวลาผ่านไปเร็วจริงนะฮะขอบคุณมากครับที่อยู่ด้วยกันในวันอังคารแบบนี้ทุกวันอังคารจริงนะฮะเพราะว่ามานั่งฟังเพลงเพราะไปด้วยกันแบบนี้น่ารักมากนะครับพี่เป้จะปิดท้ายด้วยเพลงของโบนะครับนะฮะก็หลายคนก็ช่วยแชร์กันมานะครับว่าอยากฟังเพลงของโบเพลงนั้นเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มีอยู่เพลงนึงครับเพลงนี้ผมว่านานๆฟังทีจริงๆคือโบเพลงเพราะเยอะมากนะครับส่วนเพลงนี้ไม่ได้ฟังกันนานแล้วนะชื่อเพลงว่าเสียใจครับจำได้ไหมมีคนบอกให้ต่อเวลาเฮ้ยไม่ได้แล้วเวลาเกินแล้วด้วยเนี่ยตอนเนี้ย

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: แลคโตซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคโตซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
4: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
5: ดีดีจริงดีจริง
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มเต็มจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
8: ์อร่อยเกินต้าน

ลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี

0: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: Green Update
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: คุณผู้ฟังถ้าเกิดใครที่ดูในกล้องอยู่นะก็คงจะเห็นนะครับอยู่ๆก็มีนางหนึ่ง
5: ความสวยความงามพวกเธอก็ดูไปสิอะไรสวยๆงามๆที่มันดีๆจะ

0: เสร็จปุ๊บ
1: ข้อความส่งมากันเต็มหมดเลยว่าแผ่นดินไหวพี่เป้รู้สึกไหมพี่เป้บอกว่าอยู่ชั้น38นะไม่รู้สึกเลยอะ
0: ไม่รู้สึก
1: แล้วผมก็มองไปหน้าห้อง
0: เออ
1: ไม่มีใครอยู่จ้ะไม่มีใครอยู่สักคนจ้ะขึ้นกินเวฟไม่อยู่มองไปที่อีเฟมไม่มีใครอยู่อีกกวงก็ไม่อยู
0: ่เออ
1: ตกใจครับ
0: ตกใจว่าเอาแล้ว
1: แล้วก็วิ่งไปที่หน้าลิฟต
0: ์ใช
1: ่แล้วไอ้แป้งก็ไม่อยู
0: ่พี่น้องรปภ
1: ไอ้แป้งก็ไม่อยู่แป้งอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีใครอยู
1: ่เดี๋ยวนี่คือยังไง
0: เออ
1: แล้วสักพักนึงนางก็เดินออกจากห้องน้ำมา
0: เดินสวนกันพอดี
1: ก็เลยถามนาง
0: เออ
1: ด้วยคำถามเบาๆว่า
0: ว่า
1: แก
0: เออ
1: รู้สึกไหมว่าแผ่นดินไหว
0: เออฉันก็หน้าตาตอบกลับไปนิ่งๆแผ่นดินไหวที่ไหน
1: ไม่มีใครรู้สึกไม่พอเห็นหน้าเขาพี่เป้ก็เลยเก็บอาการว่าอ๋อนางไม่ได้หนีฉันไปไหน
0: ใช่เขาเก็บอาการแล้วเขาเพิ่งมาเฉลยที่หลังว่าเนี่ยออกไปข้างหน้าขึ้นไม่มีใครอยู่เลยสักคนนึกว่าวิ่งหนีฉันไป
1: เลยวิ่งไปดูหน้าลิฟ
0: เนี่ยความเลิกลักของเขา
1: แล้วก่อนจะวิ่งไปนะผมก็บอกคุณฟ้าคุณฟังแป๊บนึงเดี๋ยวผมมา
0: เออนี่ไงแล้วเราก็มาถามกันว่าเธอเราไม่เห็นรู้สึกเลยอ่ะ
1: ไม่รู้สึกจริง
0: ตึกสูงเหมือนกัน
1: นะ38นะชั้น38เลยนะ
0: เออนะคะแต่ว่าคนที่อยู่ในตึกสูงอีกหลายๆเขตในพื้นที่กรุงเทพนะรู้สึกแล้วก็ลงมาอยู่ข้างล่างตึกกันอย่างพื้นที่ใกล้เคียงอย่างอำเภอบางกรวยนนทบุรีอะไรเงี้ยหัวก็รู้สึกได้นะคะคือหลายๆตึกเนี่ยบางตึกเนี่ยอพยพพนักงานลงมาด้านล่างเลยนะแต่ว่าก็ไม่ส่งผลกระทบถึงขั้นสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างหลักนะคะคือมันเป็นแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ลึก10กิโลเมตรบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของเมียนมาห่างจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ500กิโลเมตรนะคะจากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในเมียนมาตามแนวระนาบแบบเหลื่อมขวาซึ่งมีอัตราการเคลื่อนตัวก็บอกว่าประมาณ2เซนติเมตรต่อปีนะคะซึ่งรอยเลื่อนแห่งนี้เนี่ยเคยก่อให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่มาแล้วนะคะอย่างเช่นเมื่อปี2473ปีพ.ศ.นะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.3 เสียชีวิตมากกว่า500รายแล้วก็ปี68ไงที่เราวิ่งลงจากตึกกันนั่นแหละ28มีนาไหวแรงมากนะตอนนั้นขนาด 8.2 นะคะแล้วก็มีคนเสียชีวิตเยอะมากนะมากกว่า 5,000 รายอ
1: ่
0: ะนะคะก็ช่วงนี้เนาะติดตามสถานการณ์ละกัน
1: ฮะพอได้คำว่าแผ่นดินไหวก็เลิกลักกันแล้วละ
0: หน้าต่างเขาเลิกลักจริงเมื่อวานนี้แต่เขาพยายามเก็บหน้าอยู
1: ่แต่เมื่อวานเนี่ยคุณผู้ฟังเขาพยายามส่งมาบอกว่าชั้น10กว่าอยู่ชั้น12อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกกันหมดแล้วนะ
0: เออบางคนบอกว่าอยู่ชั้น8ชั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรยังไงเราถึงไม่รู้สึกเลย
1: เออในบางพื้นที่เขาได้รู้สึก
0: เออซึ่งจริงแล้วถ้าไหวขนาดนั้นแล้วหลายๆตึกรู้สึกอ่ะก็มันก็เป็นไปได้ที่เราจะรู้สึกด้วยเหมือนกันเออหรือว่ายังไงหรือว่าแนวรอยเลื่อนเหลือมันไม่ได้มาทางนี้มั้ยแต่ว่าที่ในเขตคลองเตยอ่ะเขาก็รู้สึกกันนะ
1: ก็มันก็ใกล้ๆตรงนี้นะ
0: ใช่เราก็เขตคลองเตยนะ
1: เออก็แปลกเนาะ
0: เออนะคะ
1: พวกเราไม่หวั่นไหวแหละ
0: จ้าแม่อ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องผ่าตัดค่ะเรื่องผ่าตัดเป็นเรื่องสำคัญนะคะเมื่อจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดโรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมดูแลด้วยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานการรักษาระดับสากลวางแผนการผ่าตัดและการฟื้นฟูอย่างเหมาะสมและเฉพาะบุคคลนะคะเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพค่ะเปลี่ยนความกลัวเป็นความพร้อมนะคะด้วย pre rehabilitation นะคะเตรียมร่างกายก่อนผ่าตัดโดยนักกายภาพบำบัดค่ะเปลี่ยนความกังวลเป็นความมั่นใจด้วยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพผ่าตัดแผลเล็กและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะคะเปลี่ยนความห่วงใยเป็นความอุ่นใจนะคะด้วย geriatric care นะคะอันนี้ดูแลใกล้ชิดโดยอายุรแพทย์เฉพาะทางดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ป่วยอายุ75ปีขึ้นไปนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดเพราะว่าจุดหมายของการรักษาไม่ใช่แค่หายจากโรคนะแต่คือการกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติหรือดีกว่าเดิ
1: ม
0: นะคะเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะคุณผู้ฟังกับแคมเปญ Surgery Master ผ่าตัดที่ใช่เปลี่ยนชีวิตให้เป็นแบบที่ชอบนะคะรับฟรีตรวจประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัด 8,000 บาทเมื่อผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาลอย่างน้อย1คืนแล้วก็มีค่าใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไปนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์แล้วถึง31ธันวาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้นะที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 Surgery Master ผ่าตัดที่ใช่เปลี่ยนชีวิตได้โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะ
1: ครับ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ลงต่อไปต้องเปิดแล้วล่ะเพราะว่าเพิ่งได้รับรางวัลนาฏราชไปเนี่ยหลายคนก็ส่งมาขอจัดไปสิครับเลิกกักแล้วรักก่อนครับเพลงนี้แหละ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่ว่าเชกเพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: อ่ะคุณผู้ฟังครับวันนี้เพลงคาร์บอนไลฟ์เนี่ยนะครับ มีคนมาจองไว้แล้วนี่เขาจองเพลงนี้ของโอบนิธินะครับเคยมาคาร์บอนไลฟ์เราแล้วก็เลือกเพลงนี้มาร้องไว้นะครับคนไม่เอาทาน

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิวา
1: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวาน
2: ี่ฮะคุณผู้ฟังครับก็มาถึงช่วงเวลาที่เราจะได้ทายเพลงกันแล้วนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกไว้เนาะว่าจะเอาง่ายๆเลยง่ายจริงๆนะฮะถ้าตอบไม่ได้เนี่ยคือวันนี้เรียกว่าปล่อยเกรดอย่างรุนแรงเลยนะต้องตอบให้ได้นะนะฮะง่ายมากเลยนะนี่ฟังเลยฮะ ให้ฟังทีเดียวพอไหมคือมันง่ายมากอ่ะ ให้สำหรับคนที่แบบว่าตอบไม่เคยได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีกทีนะนี่เห็นไหมง่ายไหมซุปเปอร์ง่ายส่งคำตอบเลยดีกว่านี่คือเพลงอะไรครับง่ายไม่รู้จะใช้คำว่าง่ายอะไรดี
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีชิ้นลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
5: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
6: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
5: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัสดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
9: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้ยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
10: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
11: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
12: Smiley Request
11: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
13: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
14: มาเฉลยกันนะฮะอู้แทบจะไม่ต้องเฉลยเลยเขาบอกว่าพี่เป้ถ้ามันจะง่ายแบบนี้เปิดไปเลยได้ไหมเดี๋ยวนะมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะมีคนตอบผิดนะจริงๆเนี่ยเออก็มีคนตอบผิดอยู่นะหลายคนด้วยเอาสีเอาสีลองฟังเฉลยนะครับ

0: รบมือกับคนตอบถูกแต่จริงวันนี้มันง่ายมากเลยนะมันควรจะต้องไม่มีใครตอบผิดเนาะทำไมล่ะพวกเราอ่ะนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอีกวันหนึ่งจะลองปล่อยง่ายๆกว่านี้อีกอ่ะนะฮะดูซิว่าต้องตอบจะมีใครตอบผิดอีกไหมนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณ Smart Social Bank for Online นะครับจากธนาคารออมสินแล้วก็ Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin ครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin
0: คนตอบถูกเลือกเพลงนี้ไว้ครับไปฟังด้วยกันเลยมาแอบรักได้สมบูรณ์แบบ

วันนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับลาด้วยอีกหนึ่งเพลงกันละกันนะครับพอดีได้ข้อความมาอยู่หนึ่งข้อความนะครับก็ส่งมาบอกว่าอย่างนี้ครับขอเพลงที่ให้กำลังใจคนตกงานหน่อยได้ไหมคะตกงานตอนแก่หางานยากมากเลยครับพี่เป้เข้าใจในความยากนะในเข้าใจในความแบบโอ้โหทุกอย่างมันอาจจะมึนตึ๊บไปหน่อยเนาะนะครับแล้วก็ยุคนี้เศรษฐกิจมันก็งงไปหมดแล้วครับพี่น้องนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ต้องสู้ครับนะชีวิตเรายังคงไปต่อได้ผมคิดว่าทางออกมีเสมอมอบเพลงนี้ให้เป็นพิเศษแล้วกันนะครับสักวันต้องได้ดีครับสักวันหนึ่งครับสักวันหนึ่งวันนั้นต้องเป็นของเราขอให้มันมาถึงเร็วๆด้วยนะครับสู้ๆครับเจอกันพรุ่งนี้กับพี่เป้นะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ฟีแอล
1: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
2: วมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตเล็ดเล่าพร้อมลุ้น 1,100 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
3: yes.
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: ถ้าชีวิตมันอ่อมบอบูทให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
6: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้4ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club

0: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736 กด 8
1: นี่ถ่ายไปตามที่บริษัทกำหนดที่ควรจะเข้ามาประกันภัยไทย
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาว

0: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: สวัสดีครับพี่ต๋อง
7: กำลังเมามอย
6: เมามอยเรื่องของกินแถวบ้านหน่อย
7: แถวบ้านอะไรอย่างงี
6: ้บ้านเขานะบ้านโบนะ
7: บ้านแถวบ้านโบนะคะบอกว่าอากาศมันร้อนๆเนาะบางทีเราก็อยากหาอะไรเย็นๆแบบว่ากระแทกปากนิดนึง
6: แรงมากได้ไหมแรงเบาขนาดไหนได
7: ้เย็นๆอย่าถึงขั้นเลือดตกยางออก
6: ถ้าอยากได้อะไรเย็นๆกระแทกปากเนี่ยแนะนำตาตาเจโร่เลยแถวประชาชื่นเนี่ยก็ต้องร้านนี้แล้วแหละ
7: ใช่ป่ะ
6: เพราะว่าร้านเขาเองร้านอื่นเขาก็มีนะแต่ว่า
7: ก็มีแหละ
6: ถ้าคนกันเองมาร้านนี้ดีกว่ามันอยู่ในร้านกาแฟที่ชื่อว่าชาม
7: นะฮะ
6: แล้วก็ในนั้นก็จะมีร้านกาแฟมีร้านไอติมตาดาเจโร่แล้วก็มีร้านทำเล็บด้วย
7: ใช่พี่โบก็เลยบอกว่าพี่ลองแวะไปทำเล็บสิบอกว่าโอ้ดูเล็บพี
6: ่ลืมไปว่าพี่เราเป็นคนแมนนะเป็นคนเซอร์
7: ทำทาเล็บอย่างเดียวยกเว้นทำเล็บ
6: แต่ว่าไปทำแบบสบายๆก็ได้นะแบบไม่ต้องทำสีอ่ะเขาก็จะแบบขูดทำอะไรให้มันสวยงาม
7: ให้รูปหน่อย
6: ให้มันสวยงาม
7: ใช่ไหมบ้างเน
6: า
7: ะ
6: ใช่ลูกโบก็ชอบไปนั่งทำนะเวลาปิดเทอมเงี้ยก็จะคือเด็กๆชอบดึงเล็บอ่ะลูกโบอ่ะ
7: เป็นเหมือนกัน
6: วิธีแก้ก็เนี่ยให้ไปทำเล็บเลย
7: ไปทำเล็บ
6: เล็บสวยเลยตอนเนี้ยเขาไม่กล้าแกะไม่อะไรเลยอ่ะแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงปิดเทอมนะไปทำได
7: ้ค่ะ
6: ลองดูมันเผื่อไปคอมมูนิตี้เผื่อว่าเพื่อนก็ไปนั่งเล่นพี่ต๊อกอะไรก็สามารถไปทำอะไรได้อย่างน
7: ี้ได้
6: ครับแต่ดาเจโร่เนาะอยู่ในร้านชามคาเฟ่
7: จ้าใส่ตังค์ด้านหน้าเลย
6: นี่โปรโมทให้หมดเลยนะทั้งบริเวณเลยตรงนั้นนะครับไปกันได้นะฮะคุณผู้ฟัง
7: นะเราอยู่ในยุคที่ได้เห็นเทคโนโลยีมันก้าวล้ำไปไกลมากๆเลยเนาะคุณผู้ฟังหรือว่าจริงๆแล้วว่าที่เราควรกังวลน่ะไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีมันคือมนุษย์เรา
6: เราจะทันหรือเปล่าใช่ไหม
7: ความน่ากังวลอยู่ที่ตัวมนุษย์เราน่ากลัวที่สุด
6: หลายๆอย่างบางทีมันก็ตามไม่ทันแล้วนะ
7: โอ้ยที่สิงคโปร์นะค
6: ะ
7: มีรายงานเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยต้องเอาคลิปวิดีโอออกมาเตือนเลยนะคะก็คือเป็นคลิปการประชุมผ่านซูมนะคะที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี Deepfake AI นะคะซึ่งแก๊งมิจฉาชีพเอามาใช้แอบอ้างเป็นนายกของสิงคโปร
6: ์
7: แล้วก็หลอกเหยื่อให้โอนเงินนะคะหมดไปเป็นร้อยล้านบาทนะคือโดยอ้างว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจากธนาคารในช่องแคบฮอมูสนะคะก็คือเริ่มจากผู้เสียหายจะได้รับข้อความผ่าน WhatsApp นะคะจากคนร้ายที่แอบอ้างด้วยนะว่าเป็นเลขาครม.แล้วก็เชิญเราเข้าร่วมประชุมกับนายกของสิงคโปร์คุณลอเรนซ์ฟองจากนั้นเหยื่อจะถูกเชิญเข้าสู่การประชุมซูมนี่แหละซึ่ง
6: คือมาเห็นหน้าเห็นตากันตลอดเวลาเนาะ
7: ซึ่งใช้ดีเฟกสร้างให้ดูเหมือนมีแบบเจ้าหน้าที่รัฐบาลมีเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศเข้าร่วมประชุมจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีตัวแทนจากธนาคารกลางสิงคโปร์ด้วยนะมีทั้งภาพนายกและประธานาธิบดีของสิงคโปร์แล้วก็แอบอ้างเจ้าหน้าที่ต่างประเทศด้วยเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดาที่ปรึกษาการทูตอาวุโสของประธานาธิบดี UAE
6: เลยนะที่กันมาขนาดนี้เลยเหรอ
7: รวมไปถึงภาคเอกชนด้วยนะเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือไง
6: โอ้ถ้ามาขนาดนี
7: ้แล้วเหยื่อก็จะถูกแนะนำตัวในฐานะเป็นตัวแทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมประชุมก่อนที่ผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็คือจะพูดแบบ ขึ้นกล่าวสรุปสถานการณ์แล้วก็ปิดท้ายด้วยคลิปดีเฟกของนายกที่กล่าวขอบคุณเหมือนเราเป็นผู้เสียหายใช่ไหมที่เข้าร่วมประชุม
6: ถ้าไม่ได้พูดถึงที่มาที่ไปว่ามันก็แปลกๆนะแต่ว่าถ้ามาครบขนาดนี้มันก็
7: ใช่ไหมล่ะ
6: มันก็
7: ก็ถึงบอกว่าเพิ่มความน่าเชื่อถือหลังจากนั้นมันจะมีมิตรอีกคนก็คือทำงานเป็นทีมแหละจะติดต่อเหยื่อในคราบทนายความนะคะเพื่อโน้มน้าวให้โอนเงินเข้าร่วมโครงการ
6: เขามาเป็นทีมเลย
7: มาเป็นทีมนะคะแล้วเป้าหมายมักจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าคนที่อาจจะเคยมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐมาก่อน
6: ก็ต้องเป็นหน่วยงานใหญ่ๆที่มีเงินเยอะ
7: ก็จะทำให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อง่ายขึ
6: ้
7: น
6: คือติดต่อกันมาบ้างแล้ว
7: ใช่นะคะซึ่งเขาก็แนะนำถึงอธิบายถึงจุดที่สังเกตที่มันบ่งชี้ว่ามันเป็นคลิปปลอมอ่
6: ะ
7: เช่นเสียงพูดไม่ตรงกับการขยับริมฝีปากคนพูด
6: อ๋อมันมีนิดนึงเหมือนกัน
7: เหมือนใส่เสียงปลอมทับลงกับ
6: ค
7: ลิปที่อัดเอาไว้ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเสียงพูดทั้งหมดมันมีอีกจุดนึงที่เป็นจุดผิดสังเกตเหมือนกันนะเขาบอกว่าพื้นหลังของวิดีโอมันจะดูมีลักษณะบิดเบี้ยว
6: เพราะว่ามันเป็นเหมือนทำเป็นกรีนสกรีนอะไรอย่างเงี้ย
7: หน้าโลโก้ซูมก็ถูกบดบังบางส่วนโดยที่มันไม่สอดคล้องกับภาพด้านหน้าซึ่งเป็นหลักฐานว่ามีการใช้ AI ดัดแปลง
6: ครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือคงมานั่งสังเกตกันที่หลังแหละ
7: ใช่ไหมล่ะ
6: ณตอนนั้นเนี่ยผมว่าโดยรวมอ่ะบางทีเราไม่ได้สังเกตอะไรพวกนี้หรอก
7: หรือว่าสังเกตแต่ว่ามันมีความเนียนมากอ่ะเพราะเทคโนโลยีนี้มันมีความสมจริงมากๆแล้วก็แยกยาก
6: เมื่อเช้านี้โบเห็นมันมีของหน่วยงานตำรวจของไทยนี่แหละเขาเอาเรื่องของ AI ที่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนรูปร่างเนี่ยมาทำเป็นคลิปสั้นๆให้ดูเปลี่ยนเป็นทางผู้หญิงฝรั่งเปลี่ยนเป็นผู้ชายผู้หญิงเปลี่ยนเป็นคน
7: เปลี่ยนเป็นใครก็ได้
6: เปลี่ยนเป็นใครก็ได้ในหลายๆลักษณะเลยนะเนียนแบบเนียนมากๆเขาให้เห็น2ช่องก็คือช่องที่เป็นตัวเขาจริงๆอ่ะกับช่องที่เปลี่ยนด้วย AI ไปแล้วอ่ะ
7: ใช
6: ่ปากก็ตรงนะพี่ต
7: ๋อง
6: ปากตรงแล้วก็พอเปลี่ยนตัวเป็นแบบอีกคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนแบบทันทีเลยแล้วมันแบบมันเหมือนแป๊ะ
7: คือถ้าเรามองผ่านๆแป๊บๆก
6: ็ไม่มีทางรู
7: ้
6: เสียงก็เปลี่ยนนะแต่ว่าโอเคเราไม่รู้หรอกว่าเสียงมันเป็นเสียงจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเสียงผู้หญิงก็เป็นเสียงผู้หญิงเลยเสียงผู้ชายก็ผู้ชายผู้ชายมีอายุก็มีอายุเลยซึ่งแบบถ้าขนาดนี้จะดูยังไงแล้วว่า
7: ก็ถึงบอกว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วเทคโนโลยีอ่ะมันก็น่าจะสร้างมาเพื่อประโยชน์ที่มันน่าจะไปในทางที่ดีป่ะมันก็อยู่ที่คนที่เอาไปใช้
6: มันก็ต้องมีทั้ง2ฝั่งอ่ะเน
7: า
6: ะ
7: 2ด้านนะ
6: แล้วอยู่ดีๆท่านนายกหนูไลน์มาหาผมอย่างเงี้ยมาขอวิดีโอคอลอย่างเงี้ยช็อกเหมือนกันนะซึ่งเราก็รู้แหละว่าท่านไม่คอลหรอกแต่ถ้ามันเหมือนเป๊ะอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบ
7: มีความหวั่นไหวนะ
6: ผมทำอะไรผิดหรือเปล่า
7: หรือมีความแบบ
6: ใช่มั้ยแล้วคงไม่กล้าแบบกรนด่าไปเลยทันทีแบบมั่นใจว่าไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยก็ไม่กล้าหรอกใช่ไหม
7: ก็ไม่แน่นะ
6: เอาไปว่าถ้าเจออย่างเงี้ยผมอาจจะปิดกล้องก่อนเนาะคิดไม่ออกตั้งสติแป๊บนึงแต่ว่าก็ตั้งสติให้มันมากๆเลยคุณผู้ฟังเพราะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันยอมรับเลยว่ามันดูไม่ออกแล้ว
7: นะคะเพราะฉะนั้นก็เตือนให้เรามาระวัง
6: ครับดูความน่าจะเป็นแล้วกันว่าคนใหญ่คนโตก็ไม่น่าจะมาช่องทางนี้หรือเปล่าหรืออยู่ดีจะโทรหาเราทำไมอะไรเงี้ยอ
7: าจจะใช้วิจารณญาณเยอะๆ
6: อะไรที่ต้องโอนก็อย่าเพิ่งโอนคุยให้มันจบก่อน

0: J playlist 55 minutes DJ Bo
1: DJ Bo มาแล้วนะครับผม11โมงกับอีก8นาทีนะครับอยู่ต่อจากปูเป้มาแล้วจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยแจ้งก่อนเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าวันนี้เดี๋ยวในชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะมีสัมภาษณ์นะครับคุณผู้ฟัง11โมงครึ่งวันนี้จะได้เจอกับต้นธนสิทธิ์นะครับได้เจอกันสักทีไม่เจอกับต้นมานานแล้ววันนี้เขาจะมาปล่อยเพลงใหม่ที่มีความเซ็กซี่มีความแซ่บอยู่ในนั้นนะครับ11โมงครึ่งได้ฟังแน่นอนกับเพลงที่มีชื่อว่าสักทีหรือว่า once นะครับเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ย เป็นเพลงที่เขามีการร่วมงานกับศิลปินท่านอื่นเลยนะแล้วก็จะเป็น R&B ที่เต็มไปด้วยความเซ็กซี่นะครับจะเซ็กซี่ขนาดไหนเนื้อหาเพลงเนี่ยต้นเขาจะพูดถึงอะไรเดี๋ยว11โมงครึ่งเรามาคุยกับต้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากคำถามไว้ได้นะครับหรือว่าฝากความคิดถึงของต้นได้เลยสำหรับ FC ของต้นนะครับมาได้ที่แอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับคุณผู้ฟังฮะฝากคำถามก็ได้หรือมาช่วยบริจาครายการก็ได้เม้ามอยทุกอย่างได้หมดเลยนะครับคุณผู้ฟังก็มาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่าเนาะเช้านี้มีส่งอะไรกันมาบ้างน้องส่งมานะครับขอเพลงใช้ในฝันค่ะพี่โบขอบคุณค่ะ นึกว่าน้องสาสีจะส่งเมนูอาหารมาด้วยวันนี้ยังไม่มีเมนูจากน้องสาสีนะคะ เรื่องของมิจฉาชีพคุณโมเมบอกว่าแค่เราไม่มีเงินเยอะเนี่ยเราก็จะรอดค่ะ บางทีเขาก็เอาเรานะคะต่อให้มีไม่เยอะเนี่ย100 200 500เขาก็เอาเรานะคะเพราะนั้นต้องระวังจะมีเยอะมีน้อยเนี่ยผมว่าเวลาโดนเนี่ยมันช้ำใจเหมือนกันน่ะเนาะไม่ดีเลยอะแก้ยากเนาะยิ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากนะคุณผู้ฟังเราไม่สามารถบอกได้แล้วนะว่าทำไมไม่รู้เท่าทันเขาเล่าดูไม่ออกเหรอใช่ดูไม่ออกเดี๋ยวนี้มันดูไม่ออกแล้วฟังไม่รู้จริงๆคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความรอบคอบมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับคุณแอปเปิลบอกว่าไม่ใช่สัตว์สี่บอกว่าร้านตาตาเจโร่ต้องมีไอศครีมไข่ผำแล้วค่ะอยากทานมากๆสัตว์สี่ไข่ผำเลยเหรอน้องจากน้องสัตว์สี่แล้วจะมีท่านอื่นที่มากินไอติมตาตาเจโร่ไข่ผำอีกหรือเปล่าถ้ามีเนี่ย ก็จะลองทำให้นะบางจริงก็สั่งทำได้แต่ว่าไม่รู้จะได้รับความนิยมหรือเปล่านะครับเปิดต้นชั่วโมงกันด้วยเพลงนี้ก่อนดีกว่านี่คือมายาราบแล้วก็ทรีแมนดาวน์นะฮะเก็บไว้ในใจไม่พอเปิดต้นชั่วโมงกันไปเลยไป

คุณสัตศรีหรือว่าน้องสัตศรีของเราบอกว่าหนูส่งเมนูอาหารไปแล้วนะคะพี่โบโอเคขอโทษเขาส่งมาใหม่แล้วนะคะเขาบอกส่งอีกรอบก็ได้วันนี้เขาส่งยำวุ้นเส้นคู่กับไอศครีมร้านตาตาเจโร่ค่ะเลิศๆเลิศจริงๆด้วยสัตศรีขอบคุณมากนะคะช่วยโปรโมทด้วยน่ารักจุงนะครับคุณกรวรรณบอกว่าวันนี้พี่โบน่ารักจุงเบยนะคะแล้วก็ขอเพลงมาด้วยเดี๋ยวจัดให้นะรอฟังตอนเที่ยงกินข้าวผัดรถไฟกันค่ะขอบคุณนะคะเขาขอเพลงร้องให้กับฉันมานะครับแล้วก็มีคนที่เคยเจอเหตุการณ์แบบมิจฉาชีพเหมือนกันในคุณประภาส่งมานะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าระวังคนแฮกโทรศัพท์มือถือค่ะมีเพื่อนในโดนแล้ว2คนมาเข้าถึงแอปต่างๆในมือถือได้เสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินได้เช่นกันจริงๆถ้าพวกมิจฉาชีพนะครับถ้าเขามีข้อมูลบางอย่างในโทรศัพท์ของเราเนี่ยเขาสามารถรีโมทก็คือสามารถควบคุมโทรศัพท์ของเราเนี่ยผ่านระยะไกลได้เลยนะคุณผู้ฟังเข้ามาดูอะไรต่างๆแต่พวกนั้นน่ะเขาอาจจะต้องอาจจะเป็นร้านที่เราอาจจะเคยไปซ่อมหรือไปทำอะไรมาบ้างแล้วเขาอาจจะมีการแฮกระบบหรือมีอะไรเข้าไปได้นะจริงๆมันทำได้จริงๆแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ว่าไม่เคยจับโทรศัพท์เรามาเลยแล้วไม่มีข้อมูลเราเลยเนี่ยคงทำไม่ได้หรอกแต่ว่าบางทีเขาอาจจะแบบไปได้ข้อมูลอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทุกวันนี้มันหลากหลายวิธีการมากนะฮะคุณผู้ฟังเข้าใจคุณประภาเลยมันก็ยังมีวิธีการใหม่ๆอ่ะที่เราไม่คิดไม่ถึงอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราบางทีก็พลาดกันไปได้เพราะฉะนั้นก็ยุคนี้เนาะเรามาระวังกันให้เยอะๆเลยมันไม่ใช่แค่บ้านเราหรอกจริงๆมันเป็นทั่วโลกกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีน้องการ์ตูนบอกว่าวันนี้วันเกิดนะพิมพากาฝากพี่โบแฮปปี้เบิร์ธเดย์หน่อยค่ะเอาได้สิก็ยังไงขอให้คุณพิมพากานะครับมีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องเฮงๆรวยๆเลยนะครับแล้วก็ขอเพลงให้นาด้วยค่ะขอเพลงนี้มาค่ะนี่คือ Your Ever นะครับมีความสุขทุกคนนะครับสำหรับคนที่เกิดวันนี้และก็วันใกล้เคียงกันนี้นะครับขอให้เจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขมากๆแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปนานๆนะครับกับ Green Wave ของเราครับผม

เริ่มมีคนส่งเมนูอาหารเข้ามาเยอะมากเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับอย่างเช่นคุณสกายบอกกำลังเตรียมเครื่องทำยำเส้นแก้วมื้อเที่ยงจ้าส่วนคุณเกดก็นำเสนอเป็นเส้นหมี่แห้งไก่ฉีกน้ำซุปร้อนๆเขาบอกวันนี้มาโรงงานร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ข้างโรงงานอร่อยมากค่ะน้ำซุปเลิศเลยแถวไหนคุณเกดบอกด้วยสินะจะได้ให้เจ้ากินเบฟที่อยู่ใกล้ๆไปทานด้วยส่วนคุณสมแก้วบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจโบกำลังจะทำข้าวผัดมันเนื้อโอ้โหฟังดูน่ากินจังเลยทำไปฟังเพลงเพราะๆไปขอเพลงเพราะๆของ EDC สักเพลงนะคะจัดไปสิคะคุณส้มแก้วส้มแก้วหรือสมแก้ว ฟังดูน่าอร่อยจังเลยครับผัดมันเนื้อยังไงทานให้อร่อยนะครับทุกคน

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

สำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งมาว่าด้านหลังนะครับเปิดเป็นคลิปหนังอาร์เหรอครับไม่ใช่นะฮะข้างหลังแล้วเป็นภาพนะครับซึ่งเป็นมิวสิกวิดีโอซึ่งกำลังจะเปิดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมันจะมีภาพแบบว่าวิวนิดนึงนะครับแบบน่ารักแบบเซ็กซี่เซ็กซี่กำลังดีนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับต้นธนสิทธิ์แต่ว่าตอนนี้สำหรับ Chilling Track ของเรานะครับเอาใจน้องสัตว์สีหน่อยนี่คือการขอเพลงมาคนแรกในช่วงของโบเลยนะครับขอเพลงนี้มาฮะและนี่ก็คือชายในฝันนั่นเอง Jet Setter จบเพลงนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาได้เจอกับต้นธนสิทธิ์ด้วยนะคุณผู้ฟังฝากคำถามไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับเพลงนี้บอกเลยว่าแซ่บมาก

0: มิสเตอร์
1: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Your Request
0: โดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: Beyond Housing Bank
0: รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
4: น้องเซซีบอกรัดที่สุดค่ะขอบคุณค่ะพี่โบในเมื่อกี้เปิดเพลงไงใช้ในฝันให้กับน้องเซซีนะครับส่วนเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวไก่จากคุณเกดนะคุณเกดบอกลายแทงมาแล้วนะคุณผู้ฟังเป็นเตี๋ยวไก่นะฮะซอยสุขุมวิท62ค่ะธรรมดา50พิเศษ60แล้วก็จัมโบ70โอ้โหมี3ขนาดเหรอกินธรรมดาเขาก็บอกอิ่มแล้วถูกเยอะอร่อยด้วยนะครับขอบคุณคุณเกดนะครับส่วนคุณพราดอนนะครับส่งเมนูผัดเผ็ดปลาดุกตัวใหญ่นี่มันไม่ใช่ปลาดุกธรรมดาแต่เป็นปลาดุกตัวใหญ่แบบแซ่บๆครับพี่โบคุณพราดอนชอบทานเหมือนผมเลยผมชอบกินผัดเผ็ดปลาดุกมากแต่ว่าถ้าให้ดีต้องเป็นผัดปลาดุกแบบผัดเผ็ดแบบทอดกรอบนะจะชอบมากเป็นพิเศษเลยนะครับก็ขอบคุณที่แชร์เข้ามาเนาะนี่คือเมนูเที่ยงนี้ใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะทานอะไรเนี่ยลองเอาที่บอกไปลองเอาไปหาสั่งแถวๆออฟฟิศของคุณผู้ฟังได้เลยนะครับส่วนอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะได้เจอกับต้นละวันนี้อย่างที่บอกนะตอนนี้อาทิตย์นี้คือเด็กๆเปิดเทอมเต็มที่แล้วแล้วก็วันจันทร์อังคารอย่างเงี้ยเส้นอโศกของเราก็จะมีตลาดนัดด้วยนะครับก็อาจจะมีการรถติดมากๆเลยแหละนะครับสำหรับเส้นของเราอดใจรอนิดนึงเดี๋ยวได้เจอกับต้นแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อให้หายคิดถึงนะครับทุกคนฮะไปซ้อมฟังเพลงนี้กันก่อนนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่วันนี้ต้นจะมาฝากกับเรานะครับชื่อว่าสักทีหรือว่า once นะครับใครมีเวลาเราไปดู MV ก่อนบอกเลยว่าเซลมาก

0: ป็นไงแค่ฟังกันดูก็รู้สึกได้เลยว่ามันเป็นเพลงที่มันเปิดแบบกลางคืนเปิดในผับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเข้ามาถึงแล้วนะเดี๋ยวถามศิลปินเองดีกว่าต้นธนสิทธิ์ครับผม
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับต้นครับ
0: คิดถึงมากเมื่อกี้บอกต้นว่าเราเจอกันเป็นงานที่เขาจ้างผมเป็นพิธีกรแล้วต้นก็เป็นงานแบบสักที่นึงอ่ะ
1: อีเวนท์ที่นึงอ่ะ
0: ซึ่งกินเบสเราเคยไปที่นั่นมาแล้วสโลว์คอมโบตอนนั้นไปงานไปฮิวใจกันแล้วก็เลยนึกถึงต้นเหมือนกันวันนี้กลับมาเจอกันแล้วต้นสบายดีไหม
1: สบายดีครับ
0: สบายดีนะครับชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงต้นเราไม่เจอกันเลยไม่ได้อัปเดตกันเลยนะ
1: ชีวิตช่วงนี้ก็เดือนนี้ก็ยุ่งหน่อยครับเด
0: ือ
1: นน
0: ี้ก็มีปล่อยซิงเกิล
1: แล้วก็เพิ่งไปขึ้นฟาราทอล์กมา
0: อ๋อเราไปขึ้นมาด้วย
1: ใช่ต้นเป็นเกสเป็นนักร้อง
0: เป็นชาวช่องอยู่แล้วผมก็เป็นชาวช่องคนนึงนะชอบดูแบบพี่พ่อโยเมโนเออคือหลายคนชอบเนาะแล้วก็อาจต้นก็ไปแจมกับตรงนั้นมาด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วสำหรับซิงเกิลนี้มากับการที่เป็นศิลปินแบบไม่ต้องมีสังกัดแล้วอิสระแล้ว
1: ใช่ครับก็เพิ่งจะออกจากค่ายเมื่อประมาณปีที่แล้ว
0: อืม
1: ครับ
0: พ้องจริงการทำงานของต้นก็ทำงานเองอยู่แล้วด้วยเนาะจริงผมไม่ได้มีปัญหาเลยป่ะการทำงานมันเปลี่ยนไปมากน้อยยังไงอะต้น
1: เออคือจริงๆมีคนทำให้ครับในนี้ของมีคนเขียนเนื้อ มีคน
0: มีทีม
1: ดนตรีมีทีมอยู่แล้วม
0: ัน
1: ก็เหมือนแค่เปลี่ยนทีมแค่น
0: ั้
1: น
0: ใช่แล้วการที่มาเป็นศิลปินอิสระครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปไหมการทำงานหรือว่าสไตล์ของเพลงหรือว่ามุมมองการทำงานในเรื่องของแนวเพลงของตนเอง
1: คือเพลงแรกเนี่ยที่ออกมาทำเองอยากให้ยังคงความเป็น R&B อยู่แต่ว่า
0: R&B อยู่แล้วเนาะถ้าพูด
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: ต้น
1: ใช่ถ้าพูดถึงต้นก็เป็นไอ้แบบ identity มันเป็น R&B อยู่แล้วแต่ว่าอยากจะพูดเรื่องราวที่มันแบบแตกต่างออกไปเช่นมันมีความแบบเพลงนี้มันจะเซ็กซี่นิดนึง
0: เซ็กซี่มาก
1: เซ็กซี่มากใช่ปกติเราคิดว่าไม่น่าจะพูดเรื่องแบบนี้ได
0: ้ครับครับสมัยก่อนอะ
1: สมัยก่อน
0: ไม่ว่าจะเป็นนักศิลปินคนไหนมันก็จะพูดได้ประมาณนึงอาจจะออกไปเล่าไปทางแบบตลกตลกแต่มันจะไม่ค่อยเป็นทางเซ็กซี่ขนาดนี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ครับเพลงนี้ก็เลยรู้สึกอยากแบบเออเราโตขึ้นแล้วเราอยากลองไปแตะ
0: ครับ
1: ด้านนั้นดูอะไรเงี้ย
0: ไปให้สุด
1: แต่ว่าก็คือไม่ได้พูดให้มันจงครึ้มมากคือแบบได้ยินมาแบบอยากโดนสักทีนึงอยากโดนชูสอยากอะไรก็แล้วแต่ที่จะคิดเลย
0: จริงพอรู้สึกเหมือนกันว่าฟังแล้วเนี่ยเอาจริงๆมันไม่ได้มีเนื้อหาที่แบบมันเซ็กซี่หรือว่าชวนเสียวขนาดนั้นมันก็คือเนื้อหาปกติแต่ว่าด้วยสไตล์เพลงด้วยดนตรีด้วยเนาะถ้ามันไปเปิดในผับในบรรยากาศกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็ชวนให้แบบมันโยกกันได้อะไรอย่างง
1: ี
0: ้แล้วผมรู้สึกว่าเพลงแนวเนี้ยจะไม่ใช่ต้นอ่ะจะเป็นใครอ่ะใช่ไหมมันต้องไปให้สุดแบบเนี้ย
1: ค
0: อนเซปที่แรกเราวางซิงเกิลนี้ยังไงต้นเรามีภาพในหัวก่อนแบบว่า MV จะประมาณนี้เพลงจะประมาณนี้หรือว่ามันมายังไงก่อนสำหรับเพลงเนี้ย
1: คืออย่างแรกเลยต้นมันมาในเรื่องของสตอรี่ก่อนคร
0: ับ
1: คือต้นอยากย้อนกลับไปแต่พี่แล้วตอนที่ยังโสดอยู
0: ่
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ช่วงที่เราแบบกำลังสนุ
1: กแต่ชีวิตใช่อยากรู้สึกว่าแบบอยากให้ภาพมันเป็นเหมือนเฮ้ยเราแอบชอบ
0: ใครสักคน
1: คนนึงมานานมากแล้ววันนึงเราเจอเขาในผับแล้วรู้สึกแบบอุ๊ยคืนนี้ฉันอยากให้เธอชูฉันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นซีนเป็นภาพแบบนั้นขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นเพลงขึ้นมาเลยครับแล้วก็หลังจากนั้น MV ก็ถึงได้ออกมาแล้วพอดีว่าร้านเนี้ยก็เป็นร้านที่ต้นทำอยู่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ต้นก็เลยไปถ่าย MV ที่ร้านเลย
0: เดี๋ยวคือร้านตัวเองเหรอ
1: ใช่คือร้านต้นเองเลย
0: เออ
1: ใช่
0: ซึ่งบรรยากาศมันจะเป็นเหมือนในห้วงในความฝันในคลับอะไรสักคลับนึงแล้วก็เต้นกันอยู่
1: เป็นไนท์ไลฟ์หน่อย
0: มันดูเป็น MV เมืองนอกอ่ะเอาจริงๆแล้วมันดูเป็น MV ฝรั่งซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูส่วนใหญ่ได้คนดู MV เยอะๆเนี่ยการแต่งตัวหรือว่าความแบบเล่นความเซ็กซี่อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็น MV ไทยที่ทำถึงขนาดนี้การถ่ายทำตรงเนี้ยมีหลายคนเมื่อกี้ดูกับทั้งทีมน้องๆทีมงานเขาถามว่าเพ่ใครอ่ะ
1: ใครใช่
0: คนหัวโลนเนี่ยใครอ่ะ
1: เขาชื่อน้องเอียง
0: เหรอ
1: ใช่น้อง
0: เราวาร์ปได้ไหมวาร์ปเอียง
1: เดี๋ยวแจกวาร์ปให้
0: เข้าไปรอดูในไอจีต้นแล้วกันถ้าจะแจกเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเขาบอกกันก็คือเป็นคนรู้จัก
1: เป็นเพื่อนรุ่นน้อง
0: เราก็นึกว่าคอเรโอกราฟหรือว่าเป็นแดนเซอร์อะไรเพราะว่ามันโอ้โห
1: ไม่เลยแต่ว่า
0: เพื่อนกันเลย
1: เล่นเลย
0: แล้วคุณก็มาเปิดซิงในนี้เลยในเอ็มบีนี
1: ้ใช่แล้วก็แบบว่าคือเขาหล่ออ่ะเราก็
0: เขาหล่อมาก
1: เราก็เลยแบบเอียงเล่นให้พี่หน่อยสิเอียงบอกผมไม่เคยแอคติ้งอะไรเลยนะไม่เป็นไรก็ยืนรอไป
0: มายืนเต้นๆกันไป
1: รอไปเอออะไรเงี้ยเขาก็แบบโอเคได้อะไรเงี้ยรู้จักกันอยู่แล้ว
0: ซึ่งลุคดีมากหล่อมากอยากให้คุณผู้ฟังลองไปดูนะคือว่าผมรู้สึกว่าฟังเพลงนี้เนี่ยมันก็จะได้อารมณ์ความรู้สึกแบบนึงแต่ถ้าบวกกับภาพไปด้วยเนี่ยมันน่าจะเห็นภาพแบบที่ต้นมองได้ครบได้กลมมากกว่า
1: ใช่คร
0: ับ นะครับอ่ะตอนนี้นี่คือเพลงที่ชื่อว่าสักทีหรือว่า once นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยต้นได้ร่วมงานกับ แพรรี่ด้วย
1: แพรรี่พูล่าครับ
0: คนนี้เขาเป็นใครเล่าให้ชาวควีนแวะฟังหน่อย
1: เขาก็เป็นนักร้องนี่แหละครับอยู่ในแวดวงแบบฮิปฮอปอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนเขาก็คือ บราวเซอร์เป็นแรปเปอร์เหมือนกันเลยนะเขาก
0: ็รู้จักกันอยู่แล้ว
1: รู้จักกันอยู่แล้วแล้วต้นก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากเปลี่ยนคนทำงานมาปกติเราก็จะทำงานแต่กับพี่แอมอะไรเงี้ยคือคนแบบเดิมๆอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากลองเปลี่ยนมูดดูบ้างลองแบบ
0: มีเคมีใหม่ๆดูบ้าง
1: เด็กใหม่ๆดูอะไรเงี้ยรุ่นน้องอะไรเงี้ยเขาก็จะได้แบบมีอินพุตอะไรที่แบบเด็กใหม
0: ่ๆมันเคมีใหม่ๆบ้าง
1: ใช่ใช่ครับ
0: มาถึงวันนี้ต้นอยู่ในวงการเพลงมากี่ปีแล้วเพราะเราเจอกันมานานมากเลยนะต้นเน
1: า
0: ะ
1: นานมาก
0: พี่เห็นต้นตั้งแต่ยังแบบยังแต่เรายังไม่ได้สัมภาษณ์ขนาดแต่ก็ชอบความเป็นก็คือถ้าพูดถึงศิลปินสมัยก่อนแอนบีต้นก็เป็นคนหนึ่งที่ชัดมากรู้ยังหรืออะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: เราคุ้นกันอยู่แล้วก็เป็นสิบกว่าปีแล้วต้นเน
1: า
0: ะ
1: ต้นเข้ามาตั้งแต่ปี2012
0: โห2012ตอนนี้มันก็14ปีแล้วอ่ะ
1: ใช่มั้ยฮะ14ปีแล้ว
0: ก็คือในวงการ
1: ไม่อยากพูดเลยแต่ว่า14ปีแล้ว
0: แต่ว่าใน14ปีนี้จริงๆต้นก็ทําหลายอย่างนะไม่ได้แค่ร้องเพลงไงเป็นทั้งดีเจเป็นหลายๆอย่างเราได้เห็นผลงานของต้นมาเยอะมากหลังจากนี้ล่ะหลังจากตอนนี้เป็นศิลปินอิสระแล้วเราได้ยินเพลง Once ไปแล้วมีการวางแผนมั้ยว่าปีนี้เราจะมีซิงเกิลใหม่ๆในรูปแบบสไตล์เพลงยังไงเราวางคอนเซ็ปต์ไว้ก่อนป่ะ
1: จริงๆต้นน่ะอยากจะทำอีกสักเพลงนึงในปีนี้นะถ้าที่ต้นวางไว้ต้นอยากจะไปแตะดนตรีพวกอิเล็กทรอนิกส์บ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ต้นน่าจะชอบทางนั้นเพราะเราเจองานดีเจกันบ่อยมากนะ
1: ใช่จริงๆก็ชอบเหมือนกันอาจจะลองปรับพยายามหาดูเอ๊ะการร้องที่มันยังเป็นอันดีแต่ว่าดนตรีเป็นซาวอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยครับอยากจะลองทำอะไรแบบนั้นดู
0: อันนี้ส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพลงต้นเล่นแบบชอบดูอย่างใครที่มีน้องเนี่ย
1: ชอบ
0: มากเออมันอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันก็บวกกับเสียงร้องพรอๆด้วยอ่ะ
1: ใช่เปรี้ยวๆ
0: ซึ่งต้นทำได้สบายๆแฟนๆก็ต้องรอลุ้นแล้วกัน
1: นะครับอยากทำอะไรแบบนั้นเดี๋ยวรอดู
0: ปีนี้คงจะมีอะไรสนุกๆกันอีกเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ต้นฝากซิงเกิลนี้กับชาว Green Wave หน่อยหรือว่าคืออยากให้โชว์สดแต่ว่าเอาจริงเพลงอย่างนี้มันต้องกับดนตรีเนาะมาเนาะหรือว่าไปโชว์บนเวทีเอาไปว่ามีโอกาสไปเจอต้นที่ไหนเนี่ยไปให้กำลังใจที่นู่นแล้วกันให้ต้นฝากเพลงนี้กับชาว Green Wave หน่อยครับ
1: ได้เลยครับก็ฝากซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับชาว Green Wave สำหรับเพลงนี้ชื่อสักทีนะครับก็เป็นเพลงที่ต้นตั้งใจทำมากๆเป็นเพลงแรกที่ออกมาทำเองหลังจากที่เป็นศิลปินอิสระเนาะก็ฝากแฟนๆด้วยไม่ได้ออกเพลงตัวเองมา2ปีแล้ว
0: นานมากอ่ะ
1: นานมาก
0: เดี๋ยว2ปีทำไมคุณหายไปไหนทำไมคุณไม่ทำเพลงทันทีอ่ะ
1: ก็ที่วังคืนอยู่ค่ะ
0: คุณพูดโกหกบ้างก็ได้คุณไม่ต้องพูดความจริงทั้งหมดหรอก
1: ไม่คือมีธุรกิจทำบาร์
0: มีธุระมีอะไรแล้ว
1: ใช่ครับก็เลยไปโฟกัสทางด้านในจ
0: ุ
1: ดนั้นมากหน่อย
0: เพราะมันก็ต้องใช้เวลาเนาะ
1: ใช่ครับตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคิดถึงการทำเพลงแล้วปีที่แล้วก็เพิ่งไปฟีดคนนู้นคนนี้มาไป
0: ไม่ได้หายไปเลยสักทีเดียว
1: ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามีอย่างอื่นให้ต้องโฟกัสแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มบาลานซ์แล้วก็จะกลับมาทำเพลงอีกครั้งนึงเลยนะครับ
0: แต่จริงนะคนรุ่นเราผมใช้คนรุ่นเราจริงๆต้นเด็กกับผมนะฮะแต่ว่าจะบอกว่าพอเจอกันมานานอย่างเงี้ยช่วงนี้จะเห็นแบบคนที่เจอมานานเริ่มหันไปทำธุรกิจอะไรกันเยอะเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ครับต้องมีนิดนึง
0: แต่ก็อย่าเพิ่งทิ้งเรื่องเพลงเพราะแฟนๆก็คิดถึงในเมื่อกี้น้องก็ยังคิดถึงบอกเออไม่ได้เจอพี่ต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หายคิดถึงชาว Green Wave ก็ขอเพลงนี้เข้ามาได้อีก1เพลงจากต้นธนสิทธิ์นะครับสักทีหรือว่า Once นะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังกันอีกสักรอบดีกว่าไหมคุณผู้ฟังฮะเต็มๆไปอีกสักรอบกับ Once สักทีครับขอบคุณต้นนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: และนี่ก็คือสักทีนะครับหรือว่า once นั่นเองจากต้นธนสิทธิ์นะครับผมผู้ฟังสามารถขอเข้ามาได้นะครับจริงๆยังมีเพลงของต้นอีกหลายเพลงเลยถ้าใครชอบแนว R&B เพลงนี้น่าจะเป็นหนึ่งเพลงที่สร้างอารมณ์แบบช่วงกลางคืนให้มันมีความเซ็กซี่แล้วก็มีความพิเศษขึ้นมานะครับผมแล้วก็ 11:55 นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับมีคุณผู้ฟังส่งมาด้วยชื่อว่าเป็นคนธรรมดาบอกว่าต้นน่ารักเพลงเพราะมากเพลงล้ำมากอ่ะล้ำจริงๆนะครับส่วนแอปเปิ้ลนะครับส่งบอกว่าทานข้าวอะไรกันมีเมนูหรือยังเปิ้ลยังไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวลองดูให้นะคุณเปิ้ลคุณจันจิรานะครับซึ่งไม่ใช่จูแจ้งนะฮะเป็นคุณจันจิราจิรวัฒน์นะครับบอกว่านี่ทานนะครับผัดพริกแกงปลาดุกนะฮะนี่ปลาดุกมาอีกแล้วไข่อะไรไข่ขาวไม่สุกสวยอ่ะใช่ไหมไข่ข้าวไข่ขาวไม่สุกสวยๆแล้วก็ผัดซีอิ๊วทะเลค่ะนะคะคุณสุกสุนันทานะครับบอกเที่ยงนี้ทานข้าวมันไก่ค่ะส่วนคุณอรพินทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะอร่อยมากๆเลยนะครับก็คุณแอปเปิ้ลลองก๊อปได้อยากได้เมนูไหนก็ลองก๊อปไปดูได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีเมนูอื่นๆที่น่าสนใจอีกลองส่งเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเบรกกันก่อนสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave ยังอยู่กับโบนะครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: กินข้าวบ้างนะลูกอย่าทำแต่งงาน
4: กินข้าวบ้างนะพ่ออย่าทำแต่งงาน
3: นอนดึกอีกแล้วพ่อเป็นห่วงนะ
4: นอนดึกอีกแล้วผมเป็นห่วงนะ
3: ดูแลตัวเองบ้างนะลูกจะได้ไม่ป่วย
4: พ่อก็ดูแลตัวเองบ้างนะพ่อจะได้ไม่ป่วยผมอยากอยู่กับพ่อไปนาน
1: ๆคนที่คุณห่วงเขาก็ห่วงคุณอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่ออยู่กับคนที่รักคุณไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เขียวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย
4: ์มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีแบรนด์ต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกา
5: สน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: เขาตังเขาตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: คยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง10 Event
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก็อตเชป๊อปสี่โซอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: เป็นไงเมื่อกี้เพลงสักทีเสียวไหมเสียวไหม
8: พูดเลย
7: เซ็กซี่มากเซ็กซี่มากบอกแล้วว่าถ้าน้องชายกับผมคนนี้มาเนี่ยรับรองเลยว่าโหเซ็กซี่แน่นอนต้นเข้ามากับแบบ R&B หรืออยากจะแบบไปเที่ยวผับเลยอ่ะอยากจะชวนภรรยาไปเต้นแบบสีสีหน่อย
8: ไป
7: คนเที่ยวคนอื่นคงออกอ
8: ่ะโบพักผ่อนดีกว่า
7: แล้วก็มันเต้นไม่เป็นด้วยอย่างเง
8: ี้
7: ย
8: นอนไม่พอ
7: โอเคโอเคโอเคหลังๆนอนเที่ยงคืนยังตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นเลย
8: ใช่ไหมพักผ่อนก่อน
7: จบแล้วเนาะชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ของการเป็นแบบเที่ยวคลับอะไรอย่างเงี้ย
8: เที่ยวผับเที่ยวบาร
7: ์เพราะเมื่อกี้ยังถามเลยเพราะต้นเนี่ยเขามีธุรกิจเป็นแบบเปิดเป็นร้านกินดื่มด้วยย่านสีลมอะไรอย่างเงี้ยใครสนใจก็ลองไปถามต้นได้นะครับก็ยังคุยว่าร้านแบบอยากไปนั่งจังเลยมีร้านแบบนั่งดื่มไหมเขาบอกว่าตอนนี้ที่มีส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบร้านแบบไปเต้นเลยแต่เขากำลังจะมีร้านกินดื่มกำลังจะเปิดแต่ว่าที่เปิดแล้วตอนเนี้ยยังไม่
8: ม
7: ีก็เลยให้น้องๆทีมงานน่าจะเหมาะกว่า
8: ใช่ไหมล่ะ
7: เพราะเราเต้นไม่ค่อยไหวแล้ว
8: เรานั่งถนัดนั่งนิ่งๆ
7: ใช่เดี๋ยวถ้าไปชวนพี่ต๊อกกับพี่หญิงไปด้วย
8: นั่งนิ่ง
7: ๆให้คนเข้ามาแล้วบอกสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณยาย
7: สว
8: ั
7: สดีครับไปให้นั่งให้เด็กเขาไหว
8: ้ก็ดี
7: ก็ดีสิ่งแปลกๆไว้ก็ดี
8: นะไหนๆนะคะเราก็มีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนาะเราก็เอามาใช้มันเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าหลายประเทศเราก็น่าจะเจอปัญหานี้ไม่ต่างกันนะอยู่เกินวีซ่
7: า
8: ลักลอบทำงานอีก
7: เยอะเยอะเยอะ
8: มันมีรายงานมาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นนะคะเตรียมจะใช้โซเชียลมีเดียยกระดับมาตรการปราบปรามชาวต่างชาติที่อยู่พำนักอยู่เกินน่ะโอเวอร์สเตย์นะคะหรือลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายซึ่งที่ผ่านมาเขาใช้มาตรการออกคำสั่งให้เดินทางออกนอกประเทศหรือเข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศนะคะเมื่อผู้ที่ทำความผิดเข้ามอบตัวหรือว่าได้รับเบาะแสจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่ตอนนี้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองบอกจะใช้มาตรการในเชิงรุกมากขึ้นก
7: ็
8: คือจะใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุตัวผู้ที่กระทำความผิดปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครงานที่มันผิดกฎหมายรวมไปถึงข้อมูลการปลอมแปลงสถานะการพำนักเนี่ยมันแพร่กระจายแชร์กันอยู่บนโซเชียลนะคะการจัดเก็บแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้นะจะช่วยให้หน่วยงานสามารถที่จะตรวจพบชาวต่างชาติที่ลักลอบทำงานรวมไปถึงกลุ่มคนหรือว่าธุรกิจที่เป็นผู้ว่าจ้างหร
7: ื
8: ออาจจะเป็นตัวกลางที่แบบคอยจัดหาที่พักจัดหางานให้หรืออย่าง
7: คนที่ไม่มีใบอนุญาต
8: นะคะแล้วก็ยังมีแผนจะเอาระบบ AI แล้วก็เครื่องมือวิเคราะห์จากภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยนะก
7: ็
8: คือตั้งเป้าว่าอาจจะเริ่มปีหน้าหรือไม่ก็หลังจากนั้นแล้วก็จะขยายการทำงานตรงนี้เนี่ยไปที่ส่วนภูมิภาคด้วย
7: โอ้ผมว่าทำได้ง่ายๆเลย AI อย่างเงี้ย
8: เพราะว่ารัฐบาลท้องถิ่นเขาบอกว่ามีเสียงร้องเรียนเพิ่มขึ้นมากๆจากคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นะคะซึ่งเขาได้รับความเดือดร้
7: อ
8: นจากปัญหาต่างๆเหล่านี้แหละนะคะเพราะว่าการที่ ต่างชาติอยู่เกินกำหนดนะคะ
7: ต่างด้าวเนาะเป็นต่างด้าวไปแล้ว
8: ไปแอบทำงานในบ้านเขาแบบผิดกฎหมายอะไรเงี้ยมันนำไปสู่ปัญหาที่มันซับซ้อนมากมาย
7: ครับ
8: เช่นสภาพการทำงานที่มันย่ำแย
7: ่
8: การเรียกภาษีใช่ไปจนถึงความขัดแย้งกับคนที่อยู่ในพื้นที
7: ่
8: ในชุมชนอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาเร่งด่วนที่เขามองว่ามันคงจะต้องได้รับการแก้ไขแล้วแหละ
7: ก็เอาง่ายๆเราลองมองว่าถ้าบ้านเรามีชาวต่างชาติมาอยู่กันเยอะอย่างตอนเนี้ยที่เรามีปัญหาอย่างเสม็ดพังงานภูเก็ต
8: หลายที่ที่เห็นข่าวกันอยู่
7: คือเราไม่ต้องคิดว่าเป็นแค่เพื่อนบ้านเรานะบางทีเป็นฝรั่งยุโรปอย่างเงี้ยถ้าเขามาอยู่แล้วเขาไม่กลับอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่านิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาคนในพื้นที่เน
8: า
7: ะ
8: ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันลงไปลึกด้วยในรายละเอียดเนาะว่าเขาอยู่เขาได้รับอนุญาตจากหน่วยงานไหน
7: ถูกกฎหมายหรือเปล่
8: าหรือว่าเขามาอย่างถูกกฎหมายจริง
7: ๆ
8: หรืออะไรแบบนี
7: ้เนาะก็ต้องจัดการตามกฎหมายแหละนะครับเราเองเราไปที่ไหนเราก็ต้องเคารพกฎของเขาด้วยอ่ะใช่มั้ยฮะแล้วมันระวังกันนะไม่งั้นไปแล้วมันเสียชื่อไม่ใช่เสียชื่ออย่างเดียวบางทีกฎระเบียบมันเปลี่ยนไปมันอาจจะทำให้เข้าประเทศเขายากขึ้นกว่าเดิมก็ได้
8: ก็ด้วยก็คือมันก็จะเป็นปัญหา
7: เนาะ
8: ระหว่างประเทศนะคะ
7: ถ้าเกิดวันนึงไปญี่ปุ่นต้องทำวีซ่านี่คือปวดหัวเลยเนาะเพราะเราไปบ่อยแล้วมันต้องมาเสียตังค์ไงการทำวีซ่าใช่ไหม
8: เขาจะมองว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการคัดกรองคนที่เดินทางเข้าบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
7: ซึ่งอย่าต้องทำให้มันต้องลำบากขนาดนั้นเลยเนา
8: ะ
7: นะครับ
8: อ่ะอยู่กับพี่โบกันต่อนะคุณผู้ฟังรอบหน้าเดี๋ยวกลับมา
7: ครับผม
6: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: นี่คุณณรงค์เดชก็ถามเลยบอกพี่ต้องอยู่เกินมากี่ปีแล้วครับดีเจโบพี่ต้องไม่ได้คนต่างด้าวพี่ต้องคนนี้นี่เนี่ยคุณณรงค์เดชพี่ต้องก็ถามคุณณรงค์เดชทานข้าวหรือยังนะคะโอเคสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงนะครับเที่ยงกันอีก6นาทีนะครับอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคมนะครับ2569เอ๊ะปีนี้อะไรนะ69สิคุณฟังพูดแล้วทำไมอยู่ดีก็แบงค์ลืมไปนะครับผ่านมาจะครึ่งปีอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังว่าชั่วโมงนี้เป็นยังไงฮะได้ทานข้าวกันหรือยังนะครับเพราะเราก็มีเมนูหลากหลายที่เมื่อกี้ได้เอ่ยกันไปนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้คุยกับต้นไปด้วยที่บอกว่าต้นเขามีเปิดร้านกินดื่มอยู่นะครับน้องซูงบอกว่าพี่โบอาจจะเต้นผับบาร์ไม่ไหวแล้วมั้งพี่โบจะต้องนั่งเฉยๆหรือว่าเข้าวัดดีกว่าน้องซวงนะฮะถ้าน้องซวงพูดอีกเดี๋ยวพี่จะให้ใบเหลืองน้องซวงนะฮะน้องซวงยังไม่เคยเจอใบเหลืองพี่ใช่ไหมคะ หยอกเล่นนะซวงนะคะแต่พี่มีใบเหลืองจริงนะแล้วก็มีใบแดงด้วยนะคะคุณสกายบอกไหวเหรอพี่โบหยอกนะก็คือไหวแบบไปเต้นนะไหวเหรอเอาจริงก็ไม่ค่อยไหวแล้วคุณผู้ฟังแต่ก่อนชอบนะไปดูงานดีเจไปยืนเต้นเงี้ยหลังเมื่อยอะเมื่อยหลังล่างไม่ไหวละคุณมหาหันนบขอโทษฮะคุณมหันนบนะครับบอกเที่ยงนี้ทานข้าวหมกไก่พิเศษน่องบวกสะโพกแถมซุปไก่โรยหอมเจียวจุกๆค่ะนี่อีกหนึ่งเมนูใครคิดไม่ออกก๊อปตามได้เลยนะคะส่วนเพลงนี้นะครับคุณบูมเองจ้านะครับขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วจัดให้เลยเพลงแรกในชั่วโมงนี้ครับผมแค่กระจกกัน

นี่คืองานจากโดมจารุวัฒน์นะครับเธอไม่ชอบฝนนั่นเองมีคุณผู้ฟังถามมาด้วยคุณสกายนะครับบอกเพลงก่อนเพลงคนข้างที่รักเธอเนี่ยชื่อเพลงอะไรคะเพลงจีบนะครับหรือว่าเมย์ไอของพี่แหนมรณเดชนะครับผมแล้วก็มีคุณณัฐตานะครับบอกพรุ่งนี้วันเกิดพี่โบอวยพรรุ่นน้องสาธิตเกษตรหน่อยได้ไหมคะเขาอยู่รุ่นออคัส33นะครับก็คือจริงๆโรงเรียนผมอ่ะสาธิตเกษตรมันจะเป็นตัวย่อคือ KUS แต่คนที่จบไปแล้วเขาจะเรียกว่าออคัสอะไรอย่างเงี้ยของผมรุ่น25ห่างจากน้องณัฐตาเนี่ย8ปีนะครับพอสมควรเลยเนาะ8ปีก็น่าจะใกล้ๆกับรุ่นแพนเค้กกับน้องบูมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะณัฐตาน่าจะใช่เนาะใกล้ๆกันเอาเป็นว่าวันเกิดก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับณัฐตาครับขอให้เจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็ถ้าตอนนี้ทำงานที่ไหนอยู่ก็ขอให้ได้ขึ้นเงินเดือนแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับขอให้ได้นะครับได้รับการโปรโมทนะครับขยับตำแหน่งขอให้เจอแต่เรื่องดีๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีอะไรดีๆก็ขอให้ได้รับไปทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ขอมอบเพลงนี้ให้กับณัฐตาแล้วก็คุณผู้ฟังที่เกิดคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่คืองานจากPeople Yoki Playboy Happy Birthday นะครับทุกคน

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: งานผมเนี่ยเป็นดีเจช่วงเนี้ยเริ่มปวดหูบางทีก็เหมือนจะมีเสียงวิ่งวิ่งแบบเนี้ยอันตรายไหมครับหมอ
0: การฟังเสียงดังต่อเนื่องจะกระทบกับเซลล์ประสาทหูโดยตรงประสาทหูของเราทำงานผ่านเซลล์ขนหรือว่าแฮร์เซลล์ถ้าเสียงดังเกินไปขนเหล่านี้จะล้มแล้วก็หักทำให้มีอาการปวดลึกมีเสียงวิ่งวิ่งถ้าปล่อยให้เขาหักหรือตายไปเซลล์ขนพวกนี้ก็จะซ่อมแซมไม่ได้นะคะอาจจะนำไปสู่การสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้เลยค่ะ
1: ตอนแรกผมคิดว่าแค่หูล้าธรรมดานี่เอง
0: แนะนำให้ใช้กด 60-60 ค่ะคือเปิดความดังไม่เกิน 60% ใส่หูฟังต่อเนื่องไม่เกิน60นาที

0: วิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: อบกัน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงคุณประโยชน์อาหารเป็นหลัก
1: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
0: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่เหยาะ
2: หอมโหน่ากินอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง

0: Garage Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: เอดังโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อครีมเ
4: วฟซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: คุณพีพุทธแก้วส่งมาบอกสัญญาณจากโคเปนเฮเกนชัดเจนครับนี่นายฉาจังอยู่เดนมาร์กนะครับคุณพีทำงานไปใช้ชีวิตหรือว่าไปเที่ยวคุณพีนะครับก็อย่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่อยากไปมากเลยโคเปนเนาะเพราะเราก็จะเห็นแบบเฟอร์นิเจอร์สวยๆหลายๆที่ก็จะมาจากที่โน่นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเมืองโคเปนเนี่ยเฟรนลี่มากอยากไปมากเลยคุณพีนะครับคุณกรวรรณส่งบอกว่าหม่ำข้าวเที่ยงกันพี่โบตบด้วยน้ำแข็งใสที่ตลาดนัดสาทรนะคะคุณเก๋กูดบอกสัปดาห์นี้แข่งครั้งสุดท้ายแล้วนะคะดีเจโบ you will never walk alone ขอให้ชนะเนาะขอแค่นี้แหละก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เดาไม่ถูกจริงฟอร์มมันแบบลุ่มๆดอนๆมากเอาเป็นว่าวันสัปดาห์นี้เนี่ยสำหรับคุณแม่บ้านคุณผู้หญิงนะครับจะได้ลำบากคือน่าจะเหนื่อยหน่ายกับการที่แฟนของคุณเนี่ยนั่งดูบอลนะฮะไม่สนใจอะไรนะครับโดยเฉพาะบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยสัปดาห์นี้จะเป็นนัดสุดท้ายละก็เดี๋ยวเขาจะหมดฤดูกาลแล้วนะครับแต่ว่าเดือนหน้าประมาณ 11-12 มิถุนายนเนี่ยฟุตบอลโลกก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นคุณก็จะมีเวลาพักผ่อนอยู่ประมาณแค่ไม่ถึง2อาทิตย์นะครับใช้เวลาเต็มที่แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้น่าจะแข่งพร้อมกันหมดนะถ้าโบจำไม่ผิดน่าจะตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็ไปติดตามนัดสุดท้ายแล้วกันจะได้รู้ว่าปีนี้ทีมไหนจะได้แชมป์ระหว่างอาร์เซนอลหรือว่าแมนซิตี้และลิเวอร์พูลเนี่ยสุดท้ายจะได้ไปแข่งแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าก็ยังต้องลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายนะครับเอาเป็นว่าก็สัปดาห์นี้มีความสุขมากๆแล้วกันแต่ว่าวันพรุ่งนี้เรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้สัมภาษณ์อีก1วงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้สัมภาษณ์กับ Slap Kiss นะครับ 11:30 นเหมือนเดิมแฟนๆ Slap Kiss รอเจอได้เลยแล้วก็ฝากคำถามไว้ได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับวันนี้ขอให้ชาว Green Wave มีความสุขมากๆพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: เมดเนเชอรัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ร่วมกันกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตและเล่พร้อมลุ้น 1,100 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
4: Yes

0: ชีวิตมันอ่อมมาบูธให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
1: Let's

0: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดโงสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Greenwave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงคลิปพยะถ้าเธอคิดถึงคลิปพยะทิปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต่
4: อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: เขาตังเขาตัง
6: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
7: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
6: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
7: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
6: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
8: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
6: มัมช้อยมัมเลือก
7: เมียวเลิฟ
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
9: เร่งรีบตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ5-7เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
12: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
13: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซัก

0: ดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบลูเรสปอนส์ทีจี
1: พูดถึงคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแน่นอนว่าทุกคนก็อยากจะเติบโตไปพร้อมๆกับกำไรด้วยนะคะจากการประเมินโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยบอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มจะเติบโตเพียง 2.5% ลดลงจากปีที่ผ่านมานะซึ่งขยายตัว 4.5% นะคะซึ่งการเติบโตที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่บอกว่าเป็นผลจากการที่ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคานะคะเพื่อที่จะรับมือกับต้นทุนที่พุ่งขึ้นมากกว่าที่จะมาจากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวจริงๆโดยกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบที่ต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับประเภทแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเขาด้วย คือซึ่งเขามองว่ากลุ่มที่เปราะบางท่ามกลางต้นทุนที่สูงนะคะก็คือร้านบุฟเฟ่มองไปรอบตัวบุฟเฟ่เยอะเนาะ
2: เยอะ
1: เออแน่นอนว่าเขาเจอการแข่งขันสูงนะคะแถมต้นทุนวัตถุดิบแล้วก็พลังงานก็พุ่งขึ้น
2: ครับผม
1: หรือแม้แต่ร้านแบบแนวแบบพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่นอกจากต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าที่ปรับตัวพุ่งขึ้นแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็ยังลดความถี่ในการใช้บริการนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูสถานการณ์ในตอนออกกลามก็ยังมีความไม่แน่นอนนะคะถึงแม้ว่าช่องแคบพอมูสจะกลับมาเปิดได้แต่ว่ากว่าที่การจัดหาพลังงานและวัตถุดิบจะกลับมาสู่ภาวะปกติเนี่ยก็ต้องใช้เวลาซึ่งไม่รู้ว่าจะนานมากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าผู้ประกอบการก็ต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมรับมือแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องต้นทุนวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ลดการเกิดฟู้ดเวสต์ให้น้อยที่สุดนะคะเน้นไปที่เรื่องของคุณภาพแล้วก็ความคุ้มค่าแทนที่จะแข่งขันด้วยราคา
2: ใช
1: ่หรือแม้แต่การปรับตัวนะคะให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งเดี๋ยวนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคก็ปรับตัวไวมากเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามาทางด้านนี้เราคงจะต้องตามให้ทันแหละ
2: ครับผม
1: เ
2: นาะต้องปรับตัวนิดนึง
1: มากๆ
2: ใช่
1: ไปถึงเราเนาะต้องปรับตัวจ้ะ
2: เรื่องอะไรอะ
1: ไปดูสิ นิสัยมั้ง
2: เอ้าทำไมพี่พูดอย่างเงี้ย
1: เอาไปรู้สิ
2: เอ้า
1: เออยังไงอยู่กับพี่ยูคุณผู้ฟังรอบหน้านะเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงเจอกันมีกรีนอัปเดตนะคะ
2: จ้ะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆสวัสดีวันอังคารนะครับอังคารหวานฉ่ำกับพี่ยูนะจ๊ะคุณผู้ฟังวันนี้อยากได้ฟิลไหนนะครับส่งมาบอกกันได้นะครับไอ้ทำฟังฟินนะจ๊ะ

มีคุณผู้ฟังบอกว่าเปิดเพลงของพี่อั๋นแล้วเนี่ยเปิดเพลงของพี่เฟียสบ้างได้ไหมครับเนี่ยซึ่งเพลงนี้ของพี่เฟียสเนี่ยผมเนี่ยชอบเซิร์ชผิดทุกทีเลยเพลงอ่ะเขาชื่อว่ารักด่วนขบวนสุดท้ายจากลิงคอนเนอร์ใช่ไหมผมมาชอบไปเซิร์ชว่ารถด่วนขบวนสุดท้ายไปทางของกินซะละรถด่วนนะว่าอยู่ทำไมเซิร์ชไม่ค่อยเจอสักทีอ๋อรักด่วน

หนึ่งข้อความคุณบุญไกลบอกว่าต่อด้วยเพลงพี่อ้อมได้ไหมครับแต่ไม่ยอมบอกชื่อเพลงมานะครับก็คงเดาว่าเป็นเพลงนี้แหละมั้งตัวปลอมใช่ไหม

จะเป็นชั่วโมงแห่งการรวมเพลงของ DJ A-Time แล้วมั้งมีข้อความนึงบอกว่าต้องมีโอโซนแล้วนะครับคุณชาววิทย์นะคุณชาววิทย์โอโซนนะของพี่โบธนากรเรานะฮะ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชคสเปรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: สำหรับใครนะครับที่พลาดโควิดไลฟ์ครั้งล่าสุดไปนะครับไม่ต้องเสียใจแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าโควิดไนจะหายไปไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับความสนุกครั้งใหม่ครับคุณผู้ฟังกำลังถูกเตรียมไว้แล้วนะจ๊ะขอวันไหนครั้งต่อไปกำลังจะกลับมาอีกครั้งโอ้โหเป็นไงล่ะเพิ่งจบไปไม่กี่วันครั้งใหม่เตรียมตัวเลยนะจ๊ะเขาบอกว่ามาพร้อมคอนเซปต์ใหม่โชว์ใหม่และเซอร์ไพรส์ใหม่ๆที่บอกเลยว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมสนุกกว่าเดิมแน่นอนนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะแล้วก็ข้อความนี้บอกว่าเปิดไปแล้ว เพลงของ DJ A-Time หลายคนนะฮะ4คนใช่ไหมมีพี่อั๋นมีพี่เฟียสมีพี่อ้อมนะฮะมีพี่โบ DJ เป้วิศวะอย่าลืมนะครับและซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลจากพี่นิโคน้องทิกเกอร์แล้วก็พี่เป้เรานะฮะ

0: แหมคุณณรงค์เดชก็เข้าใจแซวเนาะโอ้ยแต่อ่านออกอากาศไม่ได้ผมขอขำคนเดียวนะครับคุณผู้ฟัง
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหาร

0: แล้วก็มีหลายคนนะฮะขอเพลงของพี่อ๋องมานะฮะ DJ Atime เรานะครับมีพี่อ๋องแล้วก็มีคุณแคนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังขอหาสักครู่นะจ๊ะ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป Atime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนา

0: ้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิ
6: พย์ประชาภาพาไปมู
7: เปิดกรุสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
8: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและHilux Travel Greater Together
9: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มเลย

0: ให้มิวสิกเดย์ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีมิสเตอร์ DIY
2: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Smiley Request
1: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
3: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับขอบคุณด้วยครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับมีคุณผู้ฟังขอเพลงของคุณแคนมานะครับแคนอติรุธนะครับแล้วก็พี่อ๋องนะครับมาลินะฮะจัดให้2เพลงเลยชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงรวมฮิตเพลงของ DJ A Time นะครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ส่วนเพลงนี้นะครับคุณนานาขอเข้ามานะครับสองเวลาจากสรัญญานะครับ

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลเจ็บเจ็บต้องใช้คำว่าเจ็บๆนะครับจาก Slap Kiss นะฮะชื่อเพลงว่าไม่มีที่ยืนครับคุณผู้ฟังเป็นซิงเกิลใหม่ที่เจ็บลึกและจริงที่สุดนะครับสำหรับคนที่เคยอยู่ข้างๆแต่ไม่เคยอยู่ในใจจนสุดท้ายเนี่ยไม่มีที่ยืนในความสัมพันธ์นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นผลงานล่าสุดจาก Slap Kiss นะครับชื่อเพลงว่าไม่มีที่ยืน

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พี่เอก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
1: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
2: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanineที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: คน
1: ทิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
4: ป์เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
3: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
6: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
7: เมื่อวานนี้นะคะหลายๆพื้นที่ในเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอากาศร้อนจัด
8: ร้อนจัดเลยเหรอ
7: หลายเมืองอุณหภูมิพุ่งทำสถิติสูงสุดของเดือนพฤษภาคมนะก
8: ็
7: ทำให้กังวลเรื่องของคลื่นความร้อนรุนแรงนะคะอย่างญี่ปุ่นเจอวันอากาศร้อนจัดเป็นครั้งแรกของปีนี้คือร้อนจัดของเขาก็คือวันที่อุณหภูมิสูง35องศาเซลเซียสขึ้นไปอย่างที่เมืองฮิตะนะคะอยู่ในจังหวัดโออิตะแล้วก็เมืองทุยโอกะนะคะอยู่จังหวัดเคียวโงะมีอุณหภูมิสูงถึง 35.3 องศาซึ่งทางกรมอุตุเขาก็เตือนว่าวันนี้จะมีอากาศร้อนต่อเนื่องแล้วก็เตือนเรื่องของโรคลมแดดส่วนที่เกาหลีใต้นะคะหลายพื้นที่อากาศร้อนจัดเหมือนกันนะอย่างที่เมืองกิมชอนนะคะอยู่ห่างจากกรุงโซไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ190กิโลเมตรอุณหภูมิ36องศา
8: ครับ
7: 36องศานี่สูงกว่าเกณฑ์คลื่นความร้อนของประเทศเขาซึ่งอยู่ที่ระดับ33องศานะนะคะที่เมืองคยองจูนะคะทางตะวันออกเฉียงใต้อุณหภูมิพุ่งไปที่ 35.9 องศานะคะทำสถิติสูงสุดสำหรับช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคมปี2553นะคะหลายๆพื้นที่อากาศร้อนขึ้นจริงนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังประเทศไทยเราค่ะก็กำลังเผชิญเรื่องของความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งโลกร้อนมลพิษทางอากาศฝุ่น PM2.5 ด้วยมันก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาวนะคะและหนึ่งในทางออกจากธรรมชาติที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้นไม
8: ้
7: ต้นไม้หนึ่งต้นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัมต่อปีนะคะช่วยดักจับฝุ่นแล้วก็มลพิษในอากาศวันนี้เนี่ยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพาไปรู้จัก4ไม้ยืนต้นที่เหมาะกับประเทศไทยแล้วก็มีศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนสูงนะคะ1คือต้นยางพารา อันนี้ดูดซับคาร์บอนได้ประมาณ 4.22 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไร่ต่อปีนะคะต้นยางพาราเนี่ยเป็นไม้เศรษฐกิจนะที่สร้างรายได้ควบคู่กับการช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะต้นสักก็ด้วยต้นสักดูดซับได้ประมาณ 1.36 ถึง 2.16 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไร่ต่อปีช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็รักษาหน้าดินด้วยนะคะต้นโกงกาง
8: ต้นโกงกาง
7: ใช่ดูดซับได้สูงถึง 0.8 ถึง6.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไร่ต่อปีช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาตินะคะอันนั้นต้นโกงกางแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือต้นพยูงดูดซับได้ 0.95 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไร่ต่อปีไม้เศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยนะต้นพยูงอ่ะสามารถเติบโตได้ดีนะคะในพื้นที่แห้งแล้งพร้อมกับช่วยดูดซับคาร์บอนได้เช่นกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการปลูกต้นไม้ยังสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างคาร์บอนเครดิตนะเพื่อใช้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยนะคะเพราะต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกในวันนี้ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมดีๆแบบนี้ได้ที่ Facebook กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะโอ้แต่ละต้นนี่เนาะ
8: ครับผม
7: นะคะเป็นไม้เรียกว่าเป็นไม้ยืนต้นสักต้นที่บ้านไหม
8: ผมเหรอ
2: เดี๋ยวรอก่อนดิรอก่อน
7: ตอนนี้ต้นไม้ที่บ้านโอเคเนาะ
2: ตอนนี้หรอ
7: ตอนนี
2: ้ก็เล็งๆไว้
7: สบายดีนะ
2: อยากจะปลูกเพิ่มขึ้นหน่อยเพราะว
7: ่
2: า
7: เพิ่มขึ้น
2: ล้มไป2ต้น
7: อ่า
2: พายุเข้าไงพี่
7: พายุเจอพายุพายุแรงมากนะ
2: ต้นใหญ่ด้วยนะ
7: ขุดรากถอนโคนแล้วบางทีอ่ะ
2: ล้มไป2ต้น
7: อ
2: ่ะ
7: นะคะเอากระปุกทดแทน
2: ครับผมแล้วมีคนถามว่าพี่เมื่อไหร่จะออกซิงเกิล
7: ฮะ
2: พี่อ่ะ
7: ซิงเกิลอะไร
2: เพลงไง
7: เพลงอะไรอ่ะ
2: อ้าวเขานี่ดีเจไอทามเขามีซิงเกิลกันหมดแล้วเขาถามพี่เนี่ย
7: อ๋อเหรอดีเจทามมีซิงเกิลกันหมดเลยเหรอ
2: เนี่ยเนี่ยมีผลงานของเพลงดีเจทามหลายท่านละไม่เห็นมีของคุณต๊อกบ้างเลย
7: อยากฟังจริงหรอ
2: จริงผมว่าพี่น่าจะร้องเพลงเพราะเอาจริง
7: ๆเพราะอะไรอ่ะ
2: จริงๆเสียงพี่เนี่ยไปดีว่าได้เลยนะจริง
7: ๆถอดแว่นดิไม่ชอบเลยอ่ะเวลาเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่สบตา
2: พี่เสียงพี่มีพลังนะ
7: หร
2: อ
7: เ
2: ออลองดูดิ
7: เอาไว้ด่าดีกว่า
2: เห็นไหมล่ะ
7: พลังของเนี้ยเอาไว้ด่าดีเจดีกว่าม
2: ีพี่คนนึงอ่ะ
7: พี่คนนึง
2: เขามาบอกผมว่า
7: ว่า
2: เนี่ยก่อนเธอจัดอ่ะจะมีดีเจผู้หญิงผมว่าเฮ้ย
7: ดีเจผู้หญิง
2: เออแล้วผมว่าเฮ้ยวันนี้ไม่มีดีเจผู้หญิงนะ
7: ไม่มี
2: เขาบอกว่าผู้หญิงไงที่จัดก่อนเธอแล้วก็จัดคู่กับเธอด้วยผมบอกเฮ้ยผมไม่เคยจัดคู่กับใครพี่ผมไม่เคยจัดคู่กับใคร
7: ผู้หญิงเขาคนนี้นะ
2: ใครผมบอกคนอ่านข่าวเปล่าเขาบอกใช่เหรอใช่ผู้ประกาศข่าวเหรอดีเจหรือเปล่า
7: เออ
2: ผมบอกเหรอเขาเป็นดีเจเหร
7: อ
2: เออคนฟังเขานึกว่าพี่เป็นดีเจไง
7: ระวังให้ดี
2: ใช่ไหมล่ะ
7: วันไหนมาไม่ทันอยู่กับพี่อภิยูรู้ฟัง
6: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงนี้ดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
2: ลือกันต่อนะครับอังคารหวานฉ่ำกับพี่ยูนะจ๊ะวันนี้มีหลายคนเรียกร้องนะฮะฟิลสบายๆเหมือนเมื่อวานได้ไหมคะฟังแล้วรู้สึกว่าทำงานลื่นไหลมากเลยค่ะ

แล้วก็มีคุณผู้ฟังนะครับส่งเพลงนี้เข้ามานะครับเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่นะเพลงจากวงไมล์นะจ๊ะชื่อเพลงว่า I Got You นะครับ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: Beyond Housing Bank
0: รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: ก็รู้นะว่าทานหวานนะมันไม่ดีแต่เวลาที่เหนื่อยๆอ่ะได้ของหวานสักนิดหนึ่งมันทำให้รู้สึกดีขึ้นมากเลยนะ
4: ถ้านานๆทีก็พอชื่นใจอันนี้โอเคค่ะแต่ถ้าบ่อยจนน้ำตาลในเลือดสูงค้างเป็นระยะเวลานานก็จะยิ่งเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเบาหวานแล้วก็ทำให้หลอดเลือดอักเสบทั่วร่างกาย
5: ตอนกินมันก็ดีต่อใจแหละแต่ฟังไปฟังมาแล้วมันเริ่มไม่ดีแล้วนะคะน้องหมอ
4: เอาเป็นว่าถ้าอยากใช้ของหวานฮิวใจต้องลองใช้สูตร3นอดูค่ะคือน้อยคือสั่งหวานน้อยหรือทานแค่ครึ่งเดียวหนีคือหนีขนมหวานไปทานผลไม้ไม่หวานแทนค่ะนานคือเว้นระยะเวลาไม่ทานหวานติดกันทุกมื้อ
6: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
7: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
8: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
9: ไปเข้าศูนย์กัน
10: ศูนย
9: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
11: ์อร่อยเกินต้าน
12: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
13: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
14: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือปลอมมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ

เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: บางทีก็สงสารพี่ย้อยเหมือนกันนะคะ
7: อะไรคะก็มานั่งคุยกันเรื่องแบบนี
6: ้เพราะว่ามันจะมีไม่กี่หัวข้อนะคะที่ทำให้พี่อ้อยแบบเอ็นเกรงใจพี่อ้อยจัง
7: ไม่เป็นไรค่ะคือวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องว่าในแต่ละวัยเราจะมีเรื่องเมามอยต่างกัน
6: แต่ละช่วงวัยเนาะมันก็จะต่างกันนะคะวัยนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องนี้เอามาถึงอีกวัยนึงมันก็จะเป็นอีกหัวข้อนึง
7: อย่างเรื่องที่เราคุยกันคือแบบเฮ้ยก็ปิดผมงอกไงตอนนี้มันแบบว่าตอนนี้เราย้อมผมกันยังไงนะอะไรเงี้ย
6: เดือนนึงกี่ครั้งอะไร
7: ช่วงนั้นเราจะคุยเรื่องว่าสิวขึ้นนะคะสิวจ้ะเราผ่านช่วงนั้นไปแล้ว
6: ตอนนี้สิวก็ยังขึ้นนะพี่อ้อย
7: ขึ้นมาลาละมั้ง
6: มันไม่ได้ขึ้นที่หน้านะคะ
7: แต่ก่อนเรียกสิวสาวค่ะ
6: สิวสาว
7: หลังเรียกสิวสาวสาวอยู่พี่แอมโดน
6: นะอ่ะมันก็ตลกดี
7: สนุกในการดูแลชีวิตไปเรื่อย
6: ๆนะคะ
7: ในแต่ละวัย
6: นะคะ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ติดตามกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเขามีมตินะคุณผู้ฟังของวันหยุดพิเศษนะคะเป็นวันศุกร์ที่16ตุลาคม69เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ให้หน่วยราชการในพื้นที่กทม Work From Home 3วันนะคะวันจันทร์ที่12ตุลาวันพุธที่14ตุลาแล้วก็วันพฤหัสที่15ตุลานะคะ
7: ค
6: ือประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะในวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งเป็นเวทีสำคัญค่ะที่ผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนนะคะกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกแล้วก็แนวทางการรับมือกับความท้าทายในด้านต่างๆนะคะในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดประชุมเขาก็ขอความร่วมมือให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยพิจารณามาตรการที่เหมาะส
7: ม
6: นะคะตามสภาพพื้นที่แล้วก็การปฏิบัติงานนะคะส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่ากระทบต่อการให้บริการก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนะคะคือมาตรการนี้ทั้งวันหยุดพิเศษของราชการแล้วก็การ work from home ก็คือเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรนะคะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางแล้วก็เป็นการรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกนะคะก็ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะคะซึ่งท่านนายกเคยพูดไว้ย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังเลยทีเดียว
7: ค่ะนะคะขอบคุณข้อความนี
6: ้
7: ค่ะวันหยุดเร็วมากเลยค่ะขอบคุณนะคะเอาก็จะได้กาวไว้ก่อน
6: กาวไว้ก่อนแล้วเตรียมตัวเนาะ
7: นะคะคือหยุดตุลา
6: ใช่ค่ะ
7: นี่เดือนพฤษภาค่ะ
6: พฤษภาค่ะ
7: มิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาโอ้ย4เดือนเอง
6: แป๊บๆนะ
7: 4เดือน5เดือนนะคะค่ะ
6: ปิดท้ายกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายลุยนะคะที่หลงรักธรรมชาติถ้าคุณคือคนที่อยากเห็นป่าไม้แล้วก็ทะเลไทยกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนึงนี่คือโอกาสของคุณผู้ฟังนะคะ
7: ค่ะ
6: สถานีรักโลกเขาจับมือตาแม่ครัวและพันธมิตรหัวใจสีเขียวชวนคุณมาเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นความทรงจำระดับเอ็กซ์คลูซีฟนะคะในกิจกรรมอิ่มท้องอุ่นใจ360องศาจากใจตราแม่ครัวตอนรักป่ารักชุมชนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะปักหมุดรอเลยนะคุณผู้ฟังวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้นะคะเราจะไปลุยจริงทำจริงปลูกป่าชายเลน
7: นี
6: ่สร้างบ้านใหม่ให้สัตว์น้ำแล้วก็สร้างกำแพงธรรมชาติให้ชุมชนด้วยนะคะพร้อมกับได้ใกล้ชิดตราแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียวนะคะอุ้ยกินอิ่มนอนอุ่นสนุกครบเครื่องนะคะพร้อมกิจกรรม บันเทิงตลอดทริปที่หาที่ไหนไม่ได้นะคุณผู้ฟังที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นจิตอาสาได้นะคะเพียงทำตามกติกาง่ายๆผ่าน Facebook Fanpage สถานีรักโลก
7: ค่ะ
6: วันนี้ถึง31พฤษภาคมเท่านั้นนะคะ
7: และจะได้ไปลุยด้วยกันนะคะ
6: ค่ะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ไม่แน่ค่ะช่วงเวลาประมาณบ่ายสามกว่าๆอาจจะเป็นช่วงที่คุณกำลังเหนื่อยพอดีเครียดพอดีอ่ะวางงานลงแป๊บนึงหันมาหายใจยาวๆหายใจลึกๆแล้วฟังเพลงเพราะที่คุณอยากจะเลือกอยู่ที่กันบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งเลยนะคะมีเพลงไหนที่อยากจะฟังเพลงไหนที่แบบโอ้ยกรีนเวฟขอเพลงนี้หน่อยเลือกมานะส่งแอปเอทางฟังฟินได้นะคะพี่อ้อยเปิดจอละเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้คุณอยากฟังเพลงอะไรที่สุดอันนี้ก็จะออกแนวเคว้งคว้างหน่อยมิสเตอร์ทีมค่ะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: มีเพลงใหม่ของโปเตโต้ค่ะคือถ้าเห็นภาพปกแป๊บหนึ่งจะรู้สึกว่าอุ๊ยจะได้ฟังเพลงร็อกที่แรงมากแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าภาพที่เห็นเสื้อผ้าหน้าผมเมคอัพจัดเต็มต้องเป็นแบบสไตล์เมทัลแน่ๆแต่พอกดเข้าไปฟังแล้วมันจะเป็นอีกแบบนึงค่ะมันจะเป็นเพลงป๊อปเนื้อหากวนๆและยังมีเอกจากฮาร์ดร็อกเกอร์นะคะมาเติมสีสันให้ดูกวนโอ้ยกว่าเดิมด้วยไหนลองฟังโปเตโต้ในรูปแบบนี้สิแล้วดูว่าคุณชอบไหมเพลงชื่อว่าชีวิตวุ่นวาย

0: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาชากรถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life ไลน์ MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ Re-Be Forte วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: อยู่ในชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม19
2: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: มิสเตอร์ DIY
6: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: บางคนรักมากนะคะแต่เรื่องยากก็เยอะเนาะส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะเจอโจทย์ยากจะได้รู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนและนี่คือถ้ายังรักงานจะ crescendo
1: Talk ข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
1: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะบางคนบอกว่าฟังมาตั้งแต่ Green Morning Show ตอนเช้าๆเลยขอบคุณค่ะเจอกันทุกเช้าแบบนี้กับน้องอั๋นภูวนาถนะคะพี่อ้อยมาอังคารกับพุธเนาะและอันนี้ค่ะฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องๆนักเรียนใช้บริการ MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงนะคะมีข่าวมาฝากกันตั้งแต่1มิถุนายน69เป็นต้นไปนะคะบัตรนักเรียน MRT แบบเดิมจะใช้งานไม่ได้แล้วนะอย่าลืมพาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่กันด้วยนะคะเปลี่ยนบัตรใหม่ก็ง่ายๆค่ะฟรีแบบไม่มีค่าธรรมเนียมเลยที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีนะคะเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยหรือว่าเจอกันที่บูธสำหรับการเปลี่ยนบัตรใหม่ให้น้องๆนักเรียนนะคะที่สถานนี่เพชรบุรีค่ะวันที่21ถึง22พฤษภาคมนี้น้องๆเปลี่ยนได้ตั้งแต่11โมงถึง1ทุ่มค่ะนะเพื่อความสะดวกของพวกเราทุกคน

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุ้มายมี่แมวฟินต้องกินเนาะ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัสดิ์วัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะ

0: ้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ร่วมกันกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีแก๊สเจ็ตเล็ดละพร้อมลุ้น 1,100 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
2: yes.
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
1: ชีวิตมันออมบอบูทให้สุดที่งาน Outdoor Festรวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ
2: okay.
1: สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
5: Let's go สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Liveคัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
6: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: องไม่ได้แค่ขอเพลงนะคะบอกว่าขอกำลังใจด้วยค่ะวันนี้ท้อมากเลยค่ะพี่อ้อยคะเนาะเวลาท้อมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้ความอดทนมาจนกระทั่งรู้สึกว่าร่างกายเริ่มไม่ไหวแล้วมั้งก็ต้องพักค่ะบางคนชอบบอกว่าทำยังไงให้กลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมให้เวลาตัวเองอ่อนแอบ้างสักหน่อยก็ได้นะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรารับมือกับความอ่อนแอได้เดี๋ยวอยู่ๆมันก็จะพัฒนาความแข็งแรงขึ้นมาได้เองส่งเพลงนี้ให้นะคะแค่ใครคนหนึ่งที่คุณอยากฟังนั่งอ่ะจากทิกเกอร
1: ์กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคคาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนที่อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคคาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคคาแรด
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอปวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
5: Sis คะ Sis Sis รู้ไหมคะว่าตอน Sis ขับรถใครเข้าใจ Sis แบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆสุกนี้4ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
6: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: วันนี้มีอีกเรื่องนึงนะคะที่ในที่ประชุมครม.เขาก็อนุมัตินะคะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus
8: ใช่แล้ว
7: นะคะซึ่งคุณลวรนแสงสนิทนะคะปลัดกระทรวงการคลังก็ย้ำนะคะว่าเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ใช่เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะด้วยวงเงินช่วยเหลือสูงสุด 4,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายน69นะคะก็จะมีกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะก็คือรัฐสนับสนุน 100% ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะจากร้านธงฟ้าแล้วก็มีกลุ่มคนทั่วไปก็คือรัฐหนุน 60% ประชาชนก็คือจ่าย 40%
8: ค่ะ
7: นะคะวงเงินจากรัฐ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะก็เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม69นะคะโดยคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะสำหรับกลุ่มคนทั่วไปก็คือสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประชาชนนะคะไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่18พ.ค. 69นะคะไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐที่ผ่านมา
8: ะ
7: นะคะนั่นก็คือคนละครึ่งเฟส 1-5 แล้วก็คนละครึ่ง plus นะคะทีนี้ก็จะมีร้านค้าที่เข้าร่วมเนาะร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะนะคะอย่างเช่นรถโดยสารประจำทางรถสำล้อรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นต้นแต่ว่าเขาก็มีข้อยกเว้นนะคะบอกว่าไม่สามารถใช้กับบริการนวดสปาทำเล็บหรือทำผมได้ได้ปิดงอกเองก็ได
8: ้เอาเถอะเพราะพวกเราส่วนใหญ่ก็หนักๆทางของกินเนาะ
7: ใช่ไหม
8: นะคะ
7: ช่วงเวลาการใช้สิทธิ์นะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันนะคะต้องผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะคะ
8: ไปเติมตังของเราเอาไว้ค่ะเพราะว่าบางคนไม่ยอมเติมตังแล้วคิดว่ารัฐบาลจะออกหมดไม่ใช่นะคะต้องมีตังของเราด้วยเพราะว่ารัฐออก60เราออก40
7: ใช่ค่ะ
8: และแต่ละเดือน 1,000 บาทเนี่ยถ้าบังเอิญว่าโอ้ยเดือนนี้ไม่ได้ใช้ค่ะใช้ไม่หมดปั๊บหนึ่งสิทธิ์จะหายนะคะ
7: การใช้จ่ายคือใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อวัน
8: ถูกต้องค่ะก็ทยอยไปเรื่อยๆ
7: ค่ะ
8: โอเค
7: พักผ่อนกันค่ะทุกคน
8: ค่ะ
7: เพราะว่าการนอนหลับที่ดีเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ยั่งยืนนะคะใน Hevita Good Night ค่ะเขามีส่วนประกอบอย่าง L-theanine นะคะคาโมไมล์และกาบาเป็นอีกตัวช่วยที่ตอบโจทย์คนที่ใส่ใจการดูแลตัวเองในเรื่องของการนอนนะคะ Hevita พร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกค่ำคืนค่ะหาซื้อได้นะที่ช่องทางออนไลน์ Hevita หรือร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณนะคะ Hevita Longevity Company เพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนค่ะ
8: นะไม่รู้ว่าพวกเรานอนหลับกันยากขึ้นไหมอ่ะอาจจะเป็นเพราะเราอยู่กับจอเยอะ
7: ใช่
8: วันนี้น่าหลายๆที่นะถ้าอะไรก็ตามเป็นที่พักที่บอกว่าจะทำให้คุณนอนหลับได้สบายตลอดทั้งคืน
7: ค่ะ
8: อยู่ๆเป็นจุดขายเฉย
7: อืม
8: เพราะฉะนั้นต้องมีตัวช่วยค่ะ
6: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: ทั่วประเทศ
10: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
6: DJ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.

เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่เพลย์ลิสต์วันนี้จะเอาชื่อตอนของ Club Friday มาเป็นชื่อเพลงในเพลย์ลิสต์พี่อ้อยวันนี้นะคะสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนฟังดูแล้วเจ็บปวดใช่ไหมเพราะคิดว่าคนที่น่าจะอยู่ใกล้ๆเป็นคู่คิดน่าจะเป็นคู่ชีวิตได้บางคนเป็นคู่คิดยังไงก็คิดแบบนั้นค่ะไม่ได้เป็นคู่ชีวิตสักทีหนึ่งนะคะใครมีเรื่องราวแบบนี้ส่งมาได้ก่อนเลยนะใน Club Friday Fanpage นะคะแล้วก็อินบ็อกซ์นะอินบ็อกซ์อย่าฝากเบอร์ไว้หน้าเพจนะคะเสร็จปั๊บบอกได้เลยว่าพี่คะโทรกลับหนูหน่อยจะได้แชร์กันค่ะสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนคุณคิดถึงเพลงอะไรบ้าง

0: ื่องแบบนี้ค่ะบางคนเลือกจะไม่พูดกับคนอื่นด้วยเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราพูดไปคนที่รับฟังเราจะแอบเอาเรื่องของความลับในเรื่องความรักของเราไปเล่าให้เขาฟังหรือเปล่าก็มีบางคนนะคะก็จะเอาเพลงแบบนี้เปิดวนให้มันอยู่ในหัวและอยู่ในหูนะคะนะศุกร์นี้ค่ะคลับ Friday นะคะสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนเพลงไหนนะที่คุณรู้สึกว่ามันตรงกับความรู้สึกนี้จังเลยนอกสายตานี่ก็ใช
1: ่ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: Beyond Housing Bank
0: รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

เป็นพื้นที่สบายใจเป็นคนอยู่ใกล้ๆแล้วอบอุ่นจังเลยแต่เป็นคนที่อยู่ในใจยากยากค่ะนะใครก็ตามอยู่ในสภาวะแบบนี้ส่งเรื่องราวมาได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้เราคุยกันในคลับไฟเดย์นะสนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนบีมจารุวรรณค่ะ

0: จริงๆถ้าใช่ค่ะไม่ต้องมีอะไรให้สงสัยขนาดนี้เลยนะงานจากมีนค่ะหมายความว่าอะไรนะคะได้ข้อความแล้วนะสวัสดีค่ะพี่อ้อยวันนี้ว่าเกิดฝนขอคำอวยพรหน่อยได้ไหมคะวันนี้ลางานออกไปทำธุระกับแม่ทั้งวันได้ฟังแต่คำพูดบาดใจจะร้องไห้แล้วค่ะอุ้ยจะดีเหรอคะอ่ะวันเกิดของฝนค่ะขอให้ฝนมีความสุขมากขึ้นทุกปีนะคะเห็นป่ะวันนี้วันเกิดเราได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับคุณแม่ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นได้คนที่มีความสุขก่อนเราเกิดตั้ง9เดือนก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: อีกหลายเพลงเลยที่คุณเลือกไว้ในเพลย์ลิสต์นะคะถ้าไม่ทันเดี๋ยว

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
3: เคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วยอดมนุษย์เนี่ยชีวิตจริงของยอดมนุษย์เป็นยังไงกันบ้างหลายคนชอบคิดถึงซูเปอร์ฮีโร่ที่ต้องมีพลังวิเศษต้องแข็งแรงไม่มีวันป่วยแต่ในความเป็นจริงค่ะยอดมนุษย์อย่างเราท่านทุกคนคะเราคือคนธรรมดาคนนึงค่ะที่ตื่นมาสู้งานแบกรับหน้าที่ดูแลคนข้างหลังยอมเสียสละเพื่อเป็นโลกทั้งใบให้กับใครสักคนได้มีชีวิตที่ดีแต่รู้ไหมคะพลังของยอดมนุษย์มีวันหมดได้เหมือนกันนะกรุงเทพประกันชีวิตเข้าใจดีค่ะว่าการเป็นที่พึ่งให้คนอื่นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่การสร้างชีวิตที่ดีจริงๆไม่ใช่แค่การดูแลคนอื่นจนลืมตัวเองนะคะแต่มันคือการที่เราใส่ใจกับคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้านทั้งร่างกายที่ยังไหวจิตใจก็ไม่ล้าและการเงินที่มั่นคงพออยากให้ลองนึกถึงกฎของความปลอดภัยบนเครื่องบินนะคะที่เราต้องสวมหน้ากากออกซิเจนให้กับตัวเองก่อนถึงจะไปช่วยคนอื่นได้การดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่มันคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จของคนที่เรารักจะไม่สมบูรณ์เลยถ้าในวันที่เขาสอบผ่านวันที่เขาแต่งงานวันที่เขาเติบโตแล้วดันไม่มีเราอยู่ข้างๆเขาในวันนั้นเริ่มต้นวางแผนดูแลตัวเองได้เลยค่ะให้มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพเพื่อให้คุณเป็นยอดมนุษย์ที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขไปพร้อมกับคนที่เรารักสนใจวางแผนการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะปรึกษาตัวแทนแล้วก็ที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตค่ะที่เบอร์นี้02-777-8888ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.bangkoklife.com
2: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888
4: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็ม

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Go Wholesale สวัสดีครับ
4: Go Go Go We are Go Wholesale
5: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขาย

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: Club Inspire Day
4: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Greenwave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time
6: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
5: Green News
6: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบูเลสปอนทีจี
7: สมาคมโรงแรมไทยค่ะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดือนเมษายน69นะคะก็คือสำรวจระหว่างวันที่16ถึง30เมษายนนะคะจากคนที่ตอบแบบสำรวจ134แห่งนะคะโดยสมาคมโรงแรมไทยเขาบอกว่าธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าเป็น4ดาวขึ้นไปเนี่ยนะคะเขาประเมินภาพรวมลูกค้าต่างชาติในช่วงไตรมาส2นี
8: ้
7: มีแนวโน้มลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะเฉพาะกลุ่มลูกค้าตลาดระยะไกลเนี่ยกว่า62%ของผู้ประกอบการคาดว่าจะลดลงมากกว่า 10% จากปัจจัยความไม่สงบในตะวันออกกลางเนี่ยละค่ะซึ่งมันก็ไปกดดันเนาะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวมันพุ่งขึ้นนะคะราคาตั๋วเครื่องบินอันนี้เพิ่มขึ้นความเชื่อมั่นด้านการเดินทางก็ลดลงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มลูกค้าตลาดระยะใกล้ไม่รวมจีนนะคะกว่า 22% ของผู้ประกอบการคาดว่าจะลดลงมากกว่า 20% นะคะถ้า30%ของผู้ประกอบการเขามองว่าน่าจะลดลง 11-20% นะคะส่วนผู้ประกอบการ 18% บอกว่าน่าจะลดลงไม่เกิน 10% นะคะเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เองนะคะพฤษภาคมนี่แหละทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมเดินหน้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะคะผ่านทางโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026
8: ค่ะ
7: นะคะก็คือมอบส่วนลดแล้วก็สิทธิพิเศษนะคะทั้งในเมืองหลักแล้วก็เมืองน่าเที่ยวให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นช่วงกรีนซีซันนะคะ
8: ค่ะกรีนซีซันก็คือนะอย่างนึงช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนด้วยแหละ
7: ช่วงฝน
8: นะคะบางทีก็จะเรียกว่าเป็นโลซีซันแต่พอเรียกโลซีซันปั๊บแล้วดูใจห่อเหี่ยวค่ะ
7: เป็นช่วงกรีนซีซันน่าเที่ยวมากกว่า
8: เนาะคือเข้าใจแหละว่าทุกส่วนก็ยังอยากได้รายได้จากการท่องเที่ยวไม่แต่เอาจริงๆนะขนาดพวกเราเองอ
7: ะ
8: เห็นช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครแปลนอะไรเลยนะคะ
7: แต่ว่าก็อาจจะมีไปพักผ่อนบ้างเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางไปแบบใกล้ๆไปเช้าเย็นกลับได้หรือว่าอาจจะค้างแค่คืน2คืนอะไรแบบนี
8: ้ขนาดช่วงนี้นะเขาบอกถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยขอเชงเก้นได้ง่ายด้วยนะคะ
7: ค่ะ
8: ค่ะแต่มันไม่ได้ติดแค่เชงเก้นอย่างเดียวติดหลายส่วนค่ะ
7: มันติดหลายส่วนที่สำคัญเลยล่ะค่ะ
8: ถ้าใครยังอยากเที่ยวได้เลยนะจริงๆพี่ไอ้ว่ามันก็เป็นโอกาสหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามกวักมือเรียกเขาเข้ามาเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่น่ารัก
7: ก็ด้วย
8: นะ
6: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอบ Bullet Spon TT

งขอมาก็ไปหามาเล่นให้ฟังนะคะอยากฟังเพลงเรื่องจริงจังเลยค่ะพี่ขางาจากซิงคูล่านี่ไงเล่นให้ฟังแล้วนะคะเพลงอื่นๆใดๆก็ตามทีที่คุณอยากฟังทยอยส่งได้นะเป็นเพื่อนกันในการเดินทางกลับบ้านของหลายๆคนนะคะแล้วก็หลายๆที่ตอนนี้กลับบ้านไปฟังเสียงฝนไปด้วยใช่ไหมเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะจะเป็นใครก็มีคนรออยู่ที่บ้านทั้งนั้น

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัดเชกสเปรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ใครก็ตามที่พลาดไปนะคะเขาว่าในไลฟ์ครั้งก่อนนะคะไม่ได้บัตรทำยังไงก็ไม่ได้บัตรไม่เป็นไรไปดูภาพย้อนหลังได้ฟังเพลงย้อนหลังได้ด้วยที่ YouTube ของ A-Time นะคะและครั้งต่อไปเตรียมตัวได้เลยไม่นานเกินรอค่ะจะมีเขาว่าในไลฟ์ครั้งล่าสุดด้วยคุณช่วยเสนอได้นะคะอยากฟังใครขึ้นเวทีบ้างส่งมาในแอป A-Time ฟังฟินนี่แหละเมื่อครั้งที่ผ่านมาค่ะ Gatsby Gala ออฟปองสากร้องเพลงนี้ไว้ด้วยเพราะมาก

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มาฟังเพลงเพราะในคาสเซ็ตคลับกันดีกว่านอกเหนือจะอาจจะเป็นเพลงเพราะแล้วนะคะมันทำให้เราคุรู้คุณค่าของเวลามากขึ้นยิ่งวันนี้นะแป๊บๆนึงเวลาผ่านแป๊บๆเวลาผ่านเราต้องเลิกพูดกับตัวเองว่าถ้ารู้อย่างนี้รู้กันตั้งแต่วันนี้เลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
1: พอมีแอปเอทามฟังฟินนะคะหลายคนสามารถฟินกับเพลงที่ Green Wave ได้ทั่วไทยและทั่วโลกเลยอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยจากเยอรมันนะคะตอนนี้ป่วยคือไม่สบายอยู่นะแต่กลับมาเขียนเปเปอร์ต่อได้แล้วค่ะฮึบๆไหวเปล่าอย่าไม่ไหวบอกไหวนะ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
2: น่าจะเข้ากับบรรยากาศตอนนี้นะคะ Smiley Request ค่ะโดย Smart Social Bank for All Life นะคะจากธนาคารออมสินสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคารินค่ะเผื่อว่าตอนนี้ใครต้องการตัวช่วยบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านนะคะมีห้องชุดที่ดินสวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินนะคะจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะธนาคารออมสินค่ะขอแนะนำเลยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะเป็นข้อเสนอพิเศษเลยอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะคะเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษขึ้นไปอีกสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ค่ะถึง30ธันวาคม69ที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาเข้าไปได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินค่ะ
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อเ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0%กับเลคเตอร์ซอย0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้0%น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอย0%น้ำตาลทราย0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เตรียมตัวรอเวลา
2: โอเค
3: โอ้
4: เรีย
3: ง
4: น่ากินจัง
5: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน์
6: แน่นอนจ้า
7: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
8: ตราฉลากทอง
7: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพีย
10: บจะใช้ตราฉลากทองไง
11: เหนม
12: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
13: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
14: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: โกโก
1: ้บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
3: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ฮะส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
3: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพย
8: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
9: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
10: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
9: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
10: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
9: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
11: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
9: มัมชอยมัมเลือก
10: เมียวเลิฟ
8: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
12: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
14: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
15: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: เบา
16: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตค่ะติดตามด้วยกันนะคะกับดินสุทินาทองชื่นมีองค์การด้านมนุษยธรรมและนักอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนนะคะโลกเราอาจจะเผชิญกับซูเปอร์เอลนีโญภายในปลายปีนี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อความมั่นคงทางด้านอาหารและน้ำในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยนักอุตุนิยมวิทยาจาก AccuWeather นะคะคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะเริ่มก่อตัวในช่วงกลางปีนี้แล้วก็อาจจะกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญได้เร็วสุดเลยนะคะในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนก่อนจะรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าทางด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติก็เตือนนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงเนี่ยสามารถก่อให้เกิดน้ำท่วมใหญ่เกิดภัยแล้งแหล่งน้ำต่างๆแห้งขอดนะคะพืชผลทางการเกษตรเสียหายราคาอาหารพุ่งขึ้นก็ส่งผลต่อความอดอยากระบบสาธารณสุขตึงตัวเกิดการอพยพของประชาชนเพื่อที่จะหาอาหารน้ำแล้วก็แหล่งรายได้ในการดำรงชีวิตก็มีการเร่งเตรียมแผนรับมือในเชิงรุกเพื่อปกป้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

ังเมื่อไหร่ยังอุ่นเสมอเลยนะคะนี่คือทะเลสีดำค่ะเอามาเริ่มต้นชั่วโมงท้ายกับพี่อ้อยนะคะและอย่าลืมนะชั่วโมงนี้มี Drive Your Home ด้วยอยากกลับบ้านพร้อมเพลงไหนเลือกเลยค่ะเพลงเก่าก็ได้เพลงใหม่ก็ได้แล้วก็ส่งมาในแอป Airtime ฟังฟรีอย่าลืมเบอร์โทรกลับของคุณด้วยนะคะได้ฟังเพลงด้วยและสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยจะเป็นของใครนะเดี๋ยวลุ้นกัน

0: โดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมคี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: สชาติล่ำลือ สีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดส์

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆศุกร์นี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
4: Drive you home
5: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
6: ทิพย์ Lady ค่ะประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันภัยนะคะน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดนะคะคลิกอ่านนู่นนี่ไปเรื่อยๆเพิ่งเห็นรายงานล่าสุดค่ะเป็นเรื่องของสถิติของผู้หญิงทำไมถึงเป็นสถิติของผู้หญิงเพราะว่าเขาก็จะมีการประเมินพี่จำได้ว่าเคยเห็นข้อมูลครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ผู้หญิงมีจำนวนการเกิดมากกว่าผู้ชายล้านคนปัจจุบันนี้นะคะข้อมูลนะปีพ.ศ.นี้นะตอนนี้จำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย2ล้านคนค่ะและที่สำคัญคืออายุเฉลี่ยตอนนี้เราจะอายุยืนกว่าผู้ชายอย่างต่ำ8ปีโอ้ไม่ใช่น้อยนะคะดูแลสุขภาพทั้งกายและใจนะต้องระวังไม่ให้แก่ง่ายค่ะเพศหญิงตายยากอยู่แล้วก็เป็นสถิติน่าสนใจนะคะเล่นเพลงนี้ให้กับผู้หญิงหลายๆคนที่กำลังเหงาๆ

0: ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: รอแป๊บนะคะใครก็ตามที่ส่งข้อความมาลุ้นกันนะ Drive Your Home นะคะใกล้ๆทุ่มนึงเดี๋ยวโทรหาอันนี้ส่งมายาวเลยนะคะแต่อยากอ่านและอยากเปิดเพลงให้จังเลยสวัสดีครับพี่อ้อยตอนนี้มาเที่ยวทางใต้เกือบ2อาทิตย์ตั้งแต่เที่ยวเกาะย้อนไปเบตงกลับมาหาดใหญ่เพื่อมาดูว่าเราจะแพนิคหรือหวาดผวาในพื้นที่เคยเจอน้ำท่วมไหมตอนนั้นเนี่ยน้องติดอยู่ในโรงแรมค่ะแล้วก็โรงแรมเนี่ยน้ำท่วม6คืน7วันตอนนี้กลับมาแล้วผลคือไม่แพนิคนะแต่กลับได้เจอคนที่ช่วยเราเอาไว้ทุกคนเลยแต่ละคนเข้ามากอดคิดว่าเราจะเป็นอะไรไปเพราะไม่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โรงแรมเลยรวมทั้งพี่น้องมุสลิมที่ดูแลกันอย่างดีผมเป็นพุทธนะครับแต่สามารถเข้ากันได้กับมุสลิมทุกคนเราไม่มีการแบ่งศาสนากันเลยคบด้วยใจล้วนๆตอนนี้บอกให้ทุกคนเปิด Green Wave ผ่านแอปด้วยก็เลยอยากขอเพลงนี้เป็นการขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือกันมา

0: งูสวัดป้องกันได
1: ้งูสวัดภัยร้ายต่อหัวใจอย่ามองข้ามผู้ป่วยโรคงูสวัดมีโอกาสเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตามมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการเป็นงูสวัดในช่วง1สัปดาห์แรกเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้สูงถึง 68% เพราะการติดเชื้องูสวัดทำให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือดอาจส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนขาดเลือดไปเลี้ยงได้ครับเพื่อลดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนของการเป็นโรคงูสวัดควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายเท่าที่พอไหวควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันครับ
0: 50 plus อย่ารองูสวัดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
2: นี่มีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็วันนี้ไปฉีดงูสวัดมาด้วยนะแล้วก็บอกว่าอุ้ยทำไมเพิ่งมาฉีดนะคะขอฟังจาก Green Wave เนี่ยแหละค่ะ50 plus นะคะจริงๆค่ะคือทำไมต้องเป็นเลข50บวกเพราะว่าพอเริ่ม50 plus ปั๊บหนึ่งภูมิคุ้มกันของเราจะตกและเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิคุ้มกันตกงูสวัดจะขึ้นมาได้ง่ายมากนะคะลดความเสี่ยงการเกิดโรคและป้องกันได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเป็นประจำค่ะให้สุขภาพแข็งแรงสำคัญสุดคือปรึกษาแพทย์เลยเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนก็เป็นอีกทางเลือกนึงในการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้ด้วยลองดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ www.stopshinglesthailand.comcom ค่ะ
0: Drive you home โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
2: มาคุณดาวค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้ดาวได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะขับรถอยู่แน่เลยใช่ไหมเอ่ย
3: ใช่ค่ะ
2: นะคะไม่กวนเวลานานค่ะดาวกำลังกลับบ้านนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก่อนถึงบ้านอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: อู้บ่อจ้างค่ะ
2: อยากโยกอยู่บนรถด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะทำงานมาเหนื่อย
2: ได้เลยอ่ะหายใจยาวๆหายใจลึกๆแล้วก็เพลงนี้ของดาวนะคะติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมันได้เลย
3: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ีค่ะเพลงน่ารักน่ารักจากบี้สุกฤตนะคะน้องเฟียสมาแล้วเดี๋ยวฟังเพลงเพราะกันต่อพรุ่งนี้เจอกัน Green Morning Show เหมือนเดิมนะคะกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์ Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Liveคัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: Sis คะ Sis Sis รู้ไหมคะว่าตอน Sis ขับรถใครเข้าใจ Sis แบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrath.com
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
4: อมแล้วชื่นใจ

าวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ียวถูกใจ Perses ยกให้ Miyoko สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายสบายหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
3: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
4: Club Inspire Day Club Inspire Day Club Inspire Day
3: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
6: Green News
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับทินสุที่น่าทองชื่นเป็นครั้งแรกของโลกนะคะที่ระบบประกันสุขภาพของญี่ปุ่นจะคุ้มครองการรักษาโรคพาร์กินสันด้วยโดยบริษัทผลิตยาซูมิโตโมฟาร์มาของญี่ปุ่นนะคะบอกว่าใช้เนื้อเยื่อประสาทที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิดแบบชักนำหรือเซลล์ iPS ค่ะซึ่งการรักษานี้นะคะได้รับการออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูความสามารถในการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันโดยมีผู้ป่วย7คนเข้าร่วมทดลองทางคลินิกซึ่งบางคนมีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นโดยกำหนดค่าใช้จ่ายในการรักษาครั้งเดียวอยู่ที่ประมาณ 55.3 ล้านเยนก็คาดว่าจะเริ่มการรักษานี้ได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้หรือตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็คาดการว่าจะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาประมาณ130คนต่อปีภายในปีงบประมาณ2578ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ที่ฉันเหงานะฮะจับฟลัวจะเป็นฤดูไหนก็ตามถ้าเกิดว่าจะมีฝนมีฟ้าจะหนาวอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สะเทือนความรู้สึกเรามากที่สุดอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจนี่ก็ได้นะครับเขาถึงบอกว่ามันเป็นฤดูเหงามันไม่ใช่ฤดูฝนหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก่อนหน้านี้มีเธอไม่ชอบฝนด้วยนะครับเพลงเพราะที่ฝากมาจากโดมจารุวัฒน์ด้วยนะครับมี Yours Ever จากค็อกเทลมาฝากกันครับเดินทางกลับบ้านด้วยกันครับชั่วโมงนี้แบบอยากจะให้ฟังเพลงแบบเพราะๆแบบที่คุณอยากฟังเลยก็ส่งเพลงเพราะเข้ามาได้เฟซอยู่เป็นเพื่อนครับ1ทุ่มจนถึง4ทุ่มที่นี่ Greenway 106.5 FM นะครับในวันที่เรารู้สึกว่าเราผ่านแต่ความเร่งรีบมาทั้งวันเลยกินของกินก็ต้องกินเร็วๆทำนู่นทำนี่ก็ต้องทำเร็วๆนะครับดูคลิปวิดีโอยังต้องดูช็อตคลิปวิดีโอเลยดูแต่คลิปสั้นๆไม่สามารถดูคลิปอะไรเต็มๆยาวๆหรือว่านั่งอ่านอะไรยาวๆได้แต่ว่าชั่วโมงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นชั่วโมงที่คุณได้นั่งเซตโตแล้วเนาะหรือว่ากำลังขับรถกลับบ้านนะครับก็อยากจะให้ฟังเพลงแบบไม่ต้องมีโทรศัพท์ไม่ต้องมีอะไรมากวนเลยได้เอนจอยกับเพลงอย่างเต็มที่ไปกับ Green Wave ในชั่วโมงนี้หรือว่าใครถึงบ้านแล้วก็ส่งข้อความมาทักทายกันได้นะครับทำกิจกรรมอะไรกันอยู่ส่งข้อความมาบอกกันได้ช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนกันแล้วจริงๆแหละดูพยากรณ์อากาศก็ฝนตกยาวๆไปเกือบทุกวัน

ได้เห็นพี่ดาศักดาพัทธศรีมาขึ้นคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนอะไรจะเท่ขนาดนี้แบบเหมือนรู้สึกว่าพอพี่เขายิ่งอายุเยอะยิ่งเท่เข้าไปใหญ่เลยนะครับวิธีการร้องเพลงและคุณภาพของการเป็นศิลปินนี่คือยังแน่นอยู่เหมือนเดิมเลยทั้งนี้หมดแล้วหมดเลยจากอินคาก่อนอันนี้มีตั้มสมประสงค์ด้วยกับเพลงพูดไม่ออกนะครับไม่เป็นไรเลยจากนูโวนะครับเพลงนี้เสียงของพี่จอนและทุกครั้งที่เปิดเพลงพี่จอนจะนึกถึงเสมอเลยว่าเขาเป็นฮีโร่คนหนึ่งซึ่งเคยช่วยผู้หญิงจากการถูกข่มขืนแล้วก็นอกจากนั้นยังตามไล่ล่าคนร้ายไปด้วยนะครับด้วยการไปขอความช่วยเหลือจากแท็กซี่แล้วรู้สึกว่าแท็กซี่ไล่ล่าคนร้ายไม่ทันใจก็เลยบอกแท็กซี่ว่าขอขับเองนะครับแล้วก็ตามล่าไปพร้อมกับการช่วยเหลือตำรวจจนในที่สุดจับคนร้ายได้ข่าวนั้นยังอยู่ในใจโซเชียลหรือสังคมไทยไม่ลืม

ใช่แล้วนะฮะขอบคุณข้อความจากคุณน้องไทม์เหรอส่งข้อความมาบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงเพราะนะร้องเพลงตามอย่างมีความสุขมากๆเลยดีใจที่มีความสุขมากๆในการฟังเพลงนะครับวันนี้ได้คุยกับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะมีทุเรียนออกมาเยอะหลายคนบอกว่าทุเรียนป๊อกแป๊กอะไรเงี้ยแต่จริงป๊อกแป๊กก็อร่อยนะเจ้าของสวนทุเรียนเขาบอกว่าไอ้ทุเรียนลูกราคาแพงๆลูกละแบบหลายร้อย400-600เนี่ยมันก็มาจากต้นเดียวกับป๊อกแป๊กนั่นแหละเพียงแต่ว่าทรงมันไม่สวยราคามันเลยตกเท่านั้นเองนะครับไปอุดหนุนกันได้ป๊อกแป๊กก็อร่อยไม่แพ้กันแล้วที่สำคัญนะครับเป็นช่วยเรื่องการป้องกันไม่ให้มีฟู้ดเวสต์ด้วยไม่งั้นน้องป๊อกแป๊กก็จะขายไม่ได้นะครับแล้วก็จริงๆราคาเขาย่อมยาวแล้วลองไปอุดหนุนกันได้

แม่มันใช่เลยนะบางทีบรรยากาศมันมีผลกับตัวเรามากอยู่พอสมควรนะครับขอบคุณที่ฝากเพลงเข้ามาด้วย Only Monday นะครับมีข้อความจากคุณเพชรส่งเข้ามาด้วยบอกว่าพรุ่งนี้วันเกิดครบ33ปีช่วยเลือกเพลงให้หน่อยนะขอให้เป็นปีที่เบาใจราบรื่นด้วยเถิดอายุครบ33ปีเราจะ33ขวบได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆ Enjoy กับทุกโมเมนต์ให้เต็มที่ไปเลยขอให้เป็นอีก1ปีที่ดีๆนะครับ Happy Birthday นะเพชรนะ

0: 25 Hours นะครับเพลงนี้ทำได้เพียงเวลาที่เขาทำเพลงบัลลาดในสไตล์ของวงร็อกที่มีกลิ่นของความเป็นแบบวินเทจด้วยหน่อยเนี่ยมาในซาวด์แบบเป็นโนแบบนี้เปล่าๆก็ฟังแล้วเพราะดีนะครับอ่ะจะบอกว่าวันนี้มีการประกาศข่าวขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับคือทางครม.เขาเคาะขึ้นมาด้วยว่าเฉพาะกรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคมซึ่งเป็นวันศุกร์จะเป็นวันหยุดพิเศษนะครับเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับทางนี้ทางนั้นนี่ก็น่าจะเป็นการร่วมมือจากภาคเอกชนด้วยเพราะว่าเรากำลังจะมีการจัดงานนะครับ World Bank Group IMF Annual Meetings ประจำ2026นะครับซึ่งเป็นการสัมมนาประชุมด้านการเงินการคลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาบอกว่าเป็นเหมือนกันจัดโอลิมปิกของโลกการเงินเลยทีเดียวแล้วก็ประเทศไทยได้เป็นได้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วที่ได้เป็นเจ้าภาพในคราวนี้โดยปกติแล้วเนี่ยคนที่จะมีเจ้าภาพหลายๆครั้งก็จะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับเราเป็นเจ้าภาพครั้งสุดท้ายคือปี1991สักประมาณ35ปีที่แล้วนะครับและคราวนี้จะจัด12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือก็ขอออกมาให้เป็นวันหยุดของกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่16ตุลาคมโดยทั้งนี้ทั้งนั้น13ตุลาคมเป็นวันหยุดอยู่แล้วแต่ว่า12และ14ถึง15ตุลาคมขอความร่วมมือเป็น work from home นะครับทุกหน่วยงานเลยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางภาคเอกชนจะรับลูกกันยังไงบ้างแต่ละที่จะเป็นยังไงก็ว่ากันต่อไปนะครับแต่เอาเป็นว่าในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นการประชุมใหญ่นะครับเพราะเป็นการบรรเทาการจราจรในช่วงนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ12ถึง18ตุลาคมนี้พักกันก่อนตรงนี้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมีอัปเดตข่าวต้นชั่วโมงกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้รู้สึกไม่เฟิร์มยังไงไม่รู้อ่ะขนาดลดแป้งก็แล้วน้ำหนักก็ลงเพื่อนบีบแขนแล้วบอกว่าเหมือนสกูชี
2: ่แบบนี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าสกินนี่แฟตจ้ะคือน้ำหนักตัวลดจริงแต่สิ่งที่หายไปคือน้ำกับกล้ามเนื้อส่วนไขมันเจ้าตัวดียังเกาะแน่นอยู่เหมือนเดิมร่างกายเราก็เลยนิ่มเหมือนสกูชี
3: ่เอ้าแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอ่ะ
2: คะแนนลดแป้งแต่โปรตีนไม่ถึงร่างกายก็จะดึงกล้ามเนื้อมาใช้แทนวิธีแก้ก็คือแนนต้องกินโปรตีนให้เพียงพอควบคู่ไปกับการเล่นเวทเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนไขมันแต่ถ้าอยากแน่นแล้วก็ดูเฟิร์มกว่านี้เย็นนี้ไปเล่นเวทสัก 4-5 เซตก็เวิร์กอยู่นะแนน
1: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อ

โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ

0: สิบปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19
1: เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง SIP Event
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: เปิดกลุ่มสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและHilux Travel Greater Together
6: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้โหแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
7: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
5: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วและไม่ปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
1: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
4: ยังคงมี Green News ให้ติดตามกันต่อนะคะกับดินสุที่น่าทองชื่นเวียดนามค่ะได้อนุมัติแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองระหว่างปี2568ถึง2593พร้อมกับวิสัยทัศน์ระยะยาวนะคะเพื่อที่จะยกระดับโฮจิมินห์ให้เป็นมหานครขนาดใหญ่ที่ยั่งยืนทันสมัยแล้วก็น่าอยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชียแปซิฟิกค่ะโดยตั้งเป้าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อปีนะคะไม่ต่ำกว่าร้อยละ10ซึ่งในแผนพัฒนาเมืองนี้นะคะเขามุ่งที่จะยกระดับให้โฮจิมินห์เนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจโลจิสติกส์การท่องเที่ยวการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะโดยคาดว่าประชากรของโฮจิมินห์จะเพิ่มขึ้นเป็น22ล้านคนภายในปี2593ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

อบจังเลยเนี่ยฮะแบงค์ปิตินะครับเวลาทำงานเพลงกันคือหลังๆเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะเป็นแบบเป็น Japanese Rock เนอะเขาจะเป็นแบบ Rock Ballad อะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆมาทำเพลงเกี่ยวกับสไตล์แบบ R&B Hip Hop ค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอพลิกกลับไปทำเพลงที่เป็นแบบ Rock ใหม่ก็ยังแบบยังมี DNA ยังมีความเป็น Rock อยู่ ยังมีรสชาติเดิมๆที่เราคิดถึงอยู่เก่งจังเลยทำได้หลากหลายแนวมากเลยนะครับเพลงนี้ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากแบงค์ปิตินั่นเองนะครับ2ทุ่มครึ่งแล้วอยู่กับเฟียที่นี่ Green Wave

0: เพลงนี้เธอไม่ต้องรู้จากพี่แอมนะครับทิ้งท้ายกันในปลายชั่วโมงนี้ครับกับ DJ Playlist ของ Fiat ในชั่วโมงนี้ด้วยเอาเพลงเพราะมาฝากกัน
1: DJ Playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: มีโอกมีโอกแล้วที่มีบ้านต้องมีโอกพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ้
3: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car For Cash
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car For Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car For Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car For Cash โทร02-740-7400
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perses Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
8: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
9: วสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุกสาขา
10: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
11: Club Inspire Day Club Inspire Day
12: Club Inspire Day
10: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
12: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
11: Green News
12: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกย่างดันหลอบบลูเรสปอนทีจี
13: แวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทธินาทองชื่นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ได้ยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางเพื่อป้องกันเชื้ออีโบลาแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศค่ะก็มีทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่เกิดการระบาดจำกัดการเข้าเมืองนะคะสำหรับคนที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติที่มีประวัติพำนักในประเทศยูกันดาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือเซาท์ซูดานภายในระยะเวลา21วันก่อนหน้าตลอดจนประสานงานกับสายการบินพันธมิตรระหว่างประเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะโดย CDC บอกว่าความเสี่ยงในระยะนี้นะคะโดยรวมเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ำซึ่งทางหน่วยงานจะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและอาจจะปรับเปลี่ยนมาตรการทางสาธารณสุขตามข้อมูลเพิ่มเติมที่จะได้รับในอนาคตซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนสำหรับไวรัสสายพันธุ์บันดิบูเกียวและการรักษาหลักก็ยังคงเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับ Green Update นะคะ
11: Green News
12: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT

จันสะท้อนใจนะครับเวลาฟังเพลงตอนคืนตอนที่มันว่างๆแล้วไม่ต้องมีอะไรมารบกวนมากเหมือนตอนกลางวันมันจะรู้สึกว่ามันมีสมาธิมากขึ้นบางคนบอกว่าฟุ้งซ่านมากขึ้นไม่ใช่หรอกมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้สะท้อนอะไรที่มันอยู่ในใจเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราไม่ได้คิดตอนกลางวันมันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบอ๋อโอเคมันมีเรื่องแบบนี้ยังอยู่ในใจเรานั่นเองนะครับโดยเฉพาะหลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีเพลงไปดึงออกมาบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างเพลงนี้จันสะท้อนใจจากขมิ้นกิ่งศักดิ์ถ้าเกิดว่าฟังเพลงเมื่อกี้แล้วคิดถึงใครก็อย่าลืมส่งข้อความไปหาเขาหน่อยนะทักทายไปหน่อยนะโอ้คิดถึงจังอะไรอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้มีอย่าคิดเลยเพลงจากพีทพีรามาฝากตอนต้นชั่วโมงด้วยอีกหนึ่งชั่วโมงที่ฟังเพลงพร้อมด้วยกันที่นี่ Green Wave อยู่กับเฟียสนะครับ

0: ดีจังเลยนะเวลาที่ได้ฟังศิลปินร้องเพลงสดๆมันรู้สึกดีมากๆเลยในสมัยยุคสมัยที่AI สามารถทำเพลงได้แล้วแล้วก็ทำเสียงคล้ายคนมากๆแต่ว่ามันก็ไม่ออริจินอลเท่าเสียงของคนจริงๆนะครับมันเหมือนได้ดูงานคราฟงานฝีมือจริงๆเลยเพลงนี้ก็คือเอาเพลงเก่าของพี่โบสุนิตานะครับรักแท้หรือแก้เหงามาคัฟเวอร์ใหม่ในเวอร์ชันของนนทนนท์ก่อนหน้านี้มียารินดาด้วยแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่พี่อู๋อรทัยเอามาตีความใหม่ครับทุกครั้งที่เราเห็นศิลปินเราเรียกเขาว่าศิลปินจริงๆเพราะว่าเขาเวลาเขาหยิบงานชิ้นหนึ่งมาเขาจับเพลงนั้นเนี่ยแล้วก็จับกลับมาตีความใหม่ด้วยการที่เพลงนั้นมันสะเทือนความรู้สึกหรือว่าอารมณ์เขาอย่างไรเขาก็ออกมาแปลมาออกมาในรูปแบบที่เขาตีความออกมาให้ผู้ฟังได้ฟังแบบอีกแบบหนึ่งนะครับก็รู้สึกแบบตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ฟังศิลปินร้องสดนะครับเวลาที่มาร้องอยู่ตรงหน้าเวลาที่เขามาเยี่ยมในสถานีอะไรเงี้ยจะรู้สึกแบบโหดีใจจังเลยแล้วก็รู้สึกดีแทนผู้ฟังทุกครั้งที่เวลาไปดูคอนเสิร์ตกับเราแล้วก็ได้เห็นศิลปินนี่แค่เขาตั้งใจนะครับซ้อมทำเพลงมาเพื่อให้ผู้ฟังได้ดูโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉันไม่อยากให้พลาดCover Nightทุกๆครั้งเลยและครั้งล่าสุดก็คือเจอกับออฟแล้วก็แก้มซึ่งตั้งใจทำเพลงมากๆตามดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่อง Airtime ด้วยเช่นเดียวกันนะครับCover
1: Nightโดย
2: ลองสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหาร

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
2: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: วันนี้มาเดบิวต์แทร็กเพลงใหม่นะครับก็เป็นศิลปินป๊อปร็อกวงใหม่นะครับซึ่งมากความสามารถและที่สำคัญทำเพลงเองด้วยนะครับอย่างเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงของวงที่ชื่อว่า Good Mood นะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของการถ่ายทอดเรื่องราวของความรักนะครับทีนี้เนี่ยในมุมความรักมีวิธีการเล่าเรื่องหลายรูปแบบเลยแล้วก็แต่ละคนผ่านประสบการณ์มาไม่เหมือนกันนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงเวลาที่เราบอกว่าเหมือนเวลาที่เราดูหนังก็จะเขียนว่าเรื่องนี้มาจากได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าโหเขาเป็นอย่างนั้นเลยเหรอเลยอยากรู้เหมือนกันว่าเขาไปเจออะไรมาและเขาตีความเรื่องที่เขาเจอยังไงบ้างเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของนักร้องนำของวง Good Mood นะครับก็คือ P เนี่ยแหละก็จะเอาประสบการณ์มาเล่าเขาบอกว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกแบบอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงกับความรู้สึกตัวเองมากที่สุดทนอีกนิดครับชื่อเพลง

0: ใครชอบเพลงนี้นะครับเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจ Good Mood กันได้นะครับเราก็จะมีเพลงเพราะเพลงใหม่ๆมาฝากกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในช่วง Debut Track นะครับก็ศิลปินแต่ละคนตั้งใจทำเพลงแล้วก็หวังว่าแต่ละคนที่ส่งเพลงมาเขาก็รอลุ้นอยู่รอฟังอยู่ว่าคนฟังเราจะชอบหรือเปล่านะคนฟังจะชอบเพลงไหมนะครับหลากหลายเพลงเพราะมากันเยอะมากครับใน Debut Track ติดตามกันได้ทุกๆช่วง DJ ก็แล้วกันนะครับกําลังจะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมีเพลงใหม่มาเสิร์ฟกันตอนช่วงสายๆก่อนเที่ยงเนาะ Slap Kiss จะเข้ามานั่งพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็จะเอาเพลงใหม่มาฝากกันด้วยนะฮะดูซิว่าใครที่เป็นแฟนของ Slap Kiss นะครับแป๊บนึงนะครับน้องเกดครับน้องเกดวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมี Slap Kiss เข้ามาแล้วก็เอาเพลงใหม่เข้ามาฝากกันด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่าเพลงใหม่จะมีการมาให้สัมภาษณ์กันด้วยก็จะมีเดบิวจะมีการเดบิวในรายการแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะลุ้นก็คือว่าอยากจะให้ศิลปินมาเวลาที่ศิลปินเอาเพลงใหม่มาฝากกันอยากจะให้เขาเล่นสดแล้วก็ร้องเพลงในสตูด้วยอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่มันพรีเมียมมากๆก็เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันคือฟังใน Green Web ได้ด้วยแล้วก็ติดตามสามารถดูไลฟ์ได้ด้วยนะครับก็เราส่วนใหญ่เราก็จะไลฟ์ทาง IG บ้างก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นไลฟ์ทาง TikTok อะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับอยากจะให้ติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Green Wave เลยก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามฟังในคืนนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้เฟซฝากเพลงเพราะเอาไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็จะมีเพลงเพราะกับน้องปอที่เอาเพลงอื่นๆมาฝากกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับและจริงๆแล้วความเพราะของเพลงทุกๆเพลงในทุกๆคืนไม่ได้มีเฟซคนเดียวมีน้องเกดด้วยน้องเกดส่งเสียงนิดนึง
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องเกดเป็นผู้ช่วยเฟซเองนะครับก็ใครจะส่งข้อความก็มาทักทายให้กำลังใจน้องเกดด้วยก็ได้นะครับทุกรีเควสต์ส่วนใหญ่ที่ส่งเข้ามาเนี่ยก็จะต้องผ่านน้องเกดเข้ามาที่นี่นั่นแหละนะครับส่งเพลงนี้ให้น้องเกดทิ้งท้ายคนเก่งเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับตอนทุ่มหนึ่งวันนี้เฟียไปแล้ว

0: โซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้า

0: Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
2: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green Update นะคะอัปเดตกันที่ฮังการีมีรายงานว่าภัยแล้งเริ่มทำงานอย่างรุนแรงแล้วนะคะหลังจากในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณน้ำฝนลดลงโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดเลยนะคะก็คือ Great Plain เป็นที่ราบขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของฮังการีถึงแม้ว่าบริเวณนี้เนี่ยจะมีแม่น้ำไหลผ่านนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำกลับลดลงเรื่อยๆโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยฝนแทบจะไม่ตกเลยนะคะในช่วงระยะเวลา90วันปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 20-70 มิลลิเมตรถ้าเกิดว่าย้อนไปนะคะเมื่อปี2025มีพื้นที่กว่า 550,000 เฮกตาร์ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งและเขาบอกว่าในปีนี้เนี่ยสถานการณ์อาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าค่ะโดยพื้นที่ 90% ของประเทศกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถูกภัยแล้งคุกคามบางพื้นที่ของฮังการีไม่มีฝนตกลงมาติดต่อกันนานถึง1เดือนค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้
3: Green Wave เพลงที่ดีกับความรู้สึกดีดี
1: DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

สียงร้องของสรัญญานะครับนี่คืออยู่นานๆได้ไหมมีจะบอกว่ารักนะครับเสียงร้องของลุลาแล้วก็โซเมดงานจาก Playground 15นาทีหลังจาก 4 ทุ่มของวันอังคารวันที่เรียกว่าทำงานกันวันที่2ของสัปดาห์นักเรียนก็เริ่มเรียนกันเป็นวันที่2ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็อาจจะแบบเฮ้ยยังแบบตื่นเช้าปรับตัวไม่ทันกันเลยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับผมปอนะครับดูแลต่อจากช่วงของพี่เฟียสแล้วก็อยู่กันต่ออีก2ชั่วโมงครับกับเพลงเพราะๆที่นี่ Greenwave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีฟังเพลงด้วยกันสำหรับค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนที่หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเริ่มจะมีฝนแล้วด้วยคุณผู้ฟังครับ

0: งกันน่ารักน่ารักจากอิงวานันทร์นะครับผมคิดถึงเธอกลางวันฝันถึงเธอกลางคืนแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงมานี่มันเป็นเพลงแบบว่าแนวแบบโอ้โหบวกๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อความทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินตลอดทั้งชั่วโมงนี้นะครับผมขอเป็นเพลง request เพลงที่แบบน่ารักน่ารักสมหวังในความรักแอบคิดถึงเธออะไรแบบนี้แล้วกันนะ Chilling
1: Track โดยอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

มิสเตอร์ DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ชื่อเพลงว่าโอเคดีลนั่นเองนะฮะส่งท้ายกันแล้วครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับโหหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปเร็วจริงๆนะครับเพลงเพราะๆที่ฟังเพลินๆไปด้วยกันชั่วโมงหน้านะครับผมเดี๋ยวเราลุยกันต่อแล้วก็รีเควสต์ฝากเข้ามาเยอะแยะเลยทีเดียวขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆข้อความผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยเบนชลาทิตกับ All for Love ครับคุณผู้ฟังครับผม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: เมื่อคืนก็เข้านอนไวอยู่นะแต่ทำไมมันยังง่วงๆอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะเพื่อน
5: อาจจะเพราะว่าเมื่อคืนที่ดาวนอนหลับดาวไม่ได้หลับลึกถึงช่วงดีฟสลีปร่างกายเลยใช้การหาวเพิ่มเนตริกออกไซด์เพิ่มการไหลเวียนของเลือดขึ้นมาแทนทั้งที่หลับแล้วตื่นมาก็เลยรู้สึกไม่สดชื่นจ้ะ
6: ทั้งที่นอนตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยนะ
5: บางทีนอน8ชั่วโมงอาจไม่ได้แปลว่าเราพักผ่อนเต็มที่นะดาวเพราะความจริงร่างกายเราไม่ได้วัดการพักแค่จำนวนชั่วโมงอย่างเดียวจ้ะแต่ดูในเรื่องของคุณภาพการนอนด้วยนะว่าเราหลับลึกแค่ไหนมีฝันหรือเปล่าแล้วสะดุ้งตื่นมากลางดึกบ่อยไหมถ้ายังนอนไม่มีคุณภาพต่อให้นอนครบ8ชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าไม่สดชื่นอยู่ดีจ้ะ
6: กว่าจะหลับว่ายากต้องนอนให้มีคุณภาพอีกโอ้ชีวิต
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669

น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปต

0: โซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆสุกนี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: กลับมาเจอกันนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นค่ะได้ส่งยาอวิแกนให้อังกฤษนะคะเพื่อใช้ในการป้องกันคนที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสซันตาแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะคะว่ายาตัวนี้สามารถป้องกันการติดเชื้อในมนุษย์ได้แต่ว่าสถาบันความมั่นคงด้านสุขภาพของญี่ปุ่นบอกว่าจากผลการทดลองในหนูแฮมสเตอร์ก็แสดงให้เห็นนะคะว่ายาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพในการรักษาสำหรับยาอวิแกนนะคะมีชื่อสามัญว่าฟาวิพิราเวียค่ะพัฒนาโดยฟูจิฟิล์มโทยามะเคมีคอลซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้สำรองยาในรูปแบบทานเอาไว้นะคะเพื่อรองรับความเป็นไปได้ของการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในอนาคตและนอกจากนี้นะคะยังถูกเอาไปใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้สูงและเกล็ดเลือดต่ำซึ่งมีเห็บเป็นพาหะหลักด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต้นชั่วโมงติดตามได้เหมือนเดิมนะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ชั่วโมงที่2นะครับผมเพลงเพราะๆเสิร์ฟให้กันต่อครับที่นี่ Greenwave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆผมปอนะครับผมดูแลคุณผู้ฟังจนถึงเที่ยงคืนนี่คือติดเธอซะก่อนจากเจ้านายมีมิสคอลจากซีเนียริต้านะครับผมมีคืนที่ดาวเต็มฟ้าจากโมดแล้วก็สภาวะทิ้งตัวที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังจากแดนวรเวทด้วยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินขอบคุณมากๆเลยนะครับค่ำคืนนี้อยู่ฟังเพลงเพราะๆอยู่พูดคุยกันตลอดทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับผมมีคุณ Apple รัชนกบอกว่าไม่ได้มาขอเพลงค่ะแวะมาทักทายบอกว่าคืนนี้อุดรธานีอากาศเย็นสบายมากๆเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยเออเสียงร้องของแอนทิติมานะครับกับเสียงของหัวใจในซิงเกิลนี้

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชคสเปรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ข้อความผ่านแอปพลิเคชันมีชื่นชมเพลงเพราะมาด้วยนะครับผมเพลงเพราะมากๆทุกเพลงแบบไม่ต้องขอเลยครับขอบคุณมากๆนะครับเพลงเพราะทุกเพลงเลยค่ะทำให้วันแย่ๆดีขึ้นเยอะเลยโหเป็นกำลังใจให้กับดีเจมากๆเลยทีเดียวขอบคุณมากๆนะครับผม5 ทุ่มกับอีก 27 นาทีเข้าสู่ช่วงหลัง Cover Night Live เลือกหนึ่งงานจากพี่แอมสวรักษ์ที่เคย cover เพลงนี้เอาไว้นะครับ

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยว้า wow. แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชิ้นลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
1: ขอบคุณด้วยนะครับผม Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์นะครับผมซิงเกิลจากสิงโตนำโชคเพลงนี้อายครับ

สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: 5ทุ่มกับอีก50นาทีครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของ Debut Track ก่อนที่จะบ๊ายบายกันสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นงานจากวง Black Heart นั่นเองนะครับชอบเรียกว่าคำนิยามที่เขาบอกกันบอกว่าในโลกที่การเชื่อมต่อเกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยววินาทีนะครับแต่ทำไมการรอคอยเสียงจากใครบางคนกลับดูยาวนานกว่าที่เคยนี่คืออารมณ์เพลงของซิงเกิลล่าสุดเพลงนี้เมื่อไหร่จะมีใจให้กันนะครับผมนี่คือชื่อเพลงนั่นเองนะครับอ่ะลองฟังดูสำหรับเพลงนี้ค่ำคืนนี้บายบายไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่แบมด้วยนะครับผมสำหรับเที่ยงคืนเป็นต้นไปแล้วก็พรุ่งนี้4ทุ่มเราเจอกันใหม่เหมือนเดิมของวันพุธด้วยวันนี้บายบายครับสวัสดีครับ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกพฐ.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกพฐ.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กพฐ.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
7: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
8: ยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกค่ะบอกว่าเตรียมเปิดศูนย์รักษาผู้ป่วยอีโบลาเพิ่มอีก3แห่งนะคะในจังหวัดทางตะวันออกของประเทศหลังจากที่เชื้ออีโบลาสายพันธุ์หายากคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า110รายแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า300รายค่ะโดยมีแพทย์ชาวอเมริกันที่ปฏิบัติงานอยู่ในคองโกก็เป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาพบเสียชีวิต1รายแล้วก็ผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก1รายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกได้เดินทางไปถึงเมืองบูเนียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะคะพร้อมกับเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มากกว่า5ตันเพื่อสนับสนุนรัฐบาลคองโกในปฏิบัติการควบคุมโรคซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนนะคะว่าจำนวนคนติดเชื้อเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังแล้วก็ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มในหลายพื้นที่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามด้วยกันต่อเวลาของ Green News ต้นชั่วโมงนะคะ
7: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ดี
1: อวยพรให้ทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาด้วยนะคะโชคดีไปทั้งคู่เลยงานจากแท็บทูคัลเลอร์ละค่ะเห็นเพลงเพราะเพลงนี้ที่คุณส่งเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก่อนเที่ยงคืนด้วยซ้ำไปก็นั่งอ่านข้อความอยู่นะคะส่งมาทักทายหรือจะส่งมารีเควสต์เพลงกันได้ในคืนนี้ค่ะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะคะต่อจากนี้ไปดีเจแบมพลาดิสัยสวัสดิ์ดูแลทุกเพลงเพราะที่นี่กรีนเวฟ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Chilling Track ไม่อยากให้คุณผู้ฟังงองแงนะคะเห็นบอกว่าคืนนี้ยังไม่ได้นอนทั้งที่ตอนเช้าจะต้องรีบไปส่งคุณลูกที่โรงเรียนนะคะอยากฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการปล่อยใจแล้วก็ปล่อยอารมณ์ไปพร้อมกับเพลงเพราะที่คุณอยากฟังเพลงนี้อ่ะใส่ให้เลยสำหรับช่วงเวลานี้ค่ะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกมีโอกแล้วมีบ้านต้องมีโอกอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
5: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
8: ตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าตอนนี้เราเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะหลายพื้นที่ก็ดูเหมือนว่ากำลังชุ่มฉ่ำกันเลยนะคะแถวๆอีสานเห็นบอกว่าฝนตกมาตลอดทั้งวันคืนนี้ก็เลยเรียกว่าอากาศเย็นสบายๆเลือกเพลงเพราะเพลงนี้มาฟังด้วย

0: อีกหนึ่งเพลงเพราะประจำฤดูกาลนะคะฝนตกทีไรถึงหน้าฝนเมื่อไหร่ก็ต้องมีเพลงเพราะเพลงนี้ของบัวชมพูฟอร์ดอยู่ด้วยนะคะเมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนนะคะหลายคนอาจจะได้เห็นเธอบนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่อย่างดิสโทเปียนะคะก็มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับวงซิลด้วยเสียงยังใสเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะขอบคุณด้วยนะคะในช่วงของ Smiley Request Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ค่ะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินทร์ Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ต้องเรียกว่าเป็นการสับขาหลอกแฟนคลับจริงๆเลยนะคะใครที่ได้เห็นภาพปกลิริกส์วิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดของโปเตโต้ครั้งแรกเนี่ยก็คงจะนึกกันนะคะว่าเนี่ยได้ฟังเพลงร็อกหนักแน่ๆจากโปเตโต้เพราะว่าภาพที่เราเห็นใน MV ก็คือเสื้อผ้าหน้าผมเมคอัพจัดเต็มนึกว่าเพลงสไตล์แบบเฮฟวี่เมทัลเนี่ยมาแน่ๆเลยนะคะแต่ถ้ากดเข้าไปฟังจริงๆทุกอย่างดูเหมือนจะกลับด้านคือเพลงที่เราจะได้ยินต่อไปนี้มันไม่ได้ดุดันอย่างที่เห็นนะฮะแต่ว่าเป็นเพลงป๊อปแบบเนื้อหากวนๆน่ารักน่ารักอีกต่างหากนะคะใครที่ตามโปเตโต้มานานเนี่ยก็คงจะได้รู้แล้วค่ะว่ามุมมองใหม่ๆในตัวตนของพวกเขาเนี่ยมาแล้วจริงๆนะคะอัลบั้มนี้ก็น่าจะไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปอ้าวมาฟังเพลงใหม่ของพวกเขากันค่ะเพลงนี้ชื่อว่าชีวิตวุ่นวาย

0: คันกูนะคะในเวอร์ชันของโดมจารุวัฒน์นั่นเองค่ะใครที่อยากจะดูคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์นะคะในครั้งก่อนๆเนี่ยจริงๆก็สามารถจะคลิกเข้าไปดูพร้อมๆกับครั้งล่าสุดที่เราลงให้คุณได้ดูเทปบันทึกการแสดงสดกันนะคะทาง YouTube A Time Online นั่นเองค่ะดูแล้วอินตามแน่นอนในทุกๆตอนคัฟเวอร์ไนท์ไล
1: ฟ์โดย
2: ลองสักทีเธอมาสักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหาร

0: มิสเตอร์
1: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: วิธี Safe Energy แบบ
6: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green News โดย Happy Made Tempe สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันลอบบูเลสปอนที
7: เราติดตามด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นกระทรวงมหาดไทยของอิหร่านค่ะเขาเปิดข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าผ่านทางชายแดนทางตอนใต้บอกว่ามีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ว่าสินค้าโภคภัณฑ์ที่จำเป็นเนี่ยยังคงสามารถลำเลียงเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งอิหร่านบอกว่าไม่มีความกังวลใดๆเกี่ยวกับการจัดหาเสบียงและสินค้าที่จำเป็นค่ะซึ่งเป็นผลจากการใช้มาตรการที่จำเป็นแล้วก็การกระจายอำนาจให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มมากขึ้นซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลภาคอุตสาหกรรมและโรงงานต่างๆให้ได้รับวัตถุดิบตามความต้องการนะคะผ่านการประสานงานกับทางจังหวัดแล้วก็ประเทศข้างเคียงซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานที่น่ากังวลเกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศหรือบริเวณแนวชายแดนค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงยังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามกันกับ Green Update ค่ะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT
8: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
9: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

คืนนี้เพลงเพราะเซตใหญ่นะคะในช่วงของ DJ Playlist มาส่งให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังจะเข้านอนในตอนตีหนึ่งกว่าๆแบบนี้นะคะส่วนใครยังอยู่กันยาวๆถึงตีสองเราไหวไหมเนี่ย

ชอบเหมือนกันนะคะที่บอกว่าอยากจะฟังเพลงของศิลปินคนนี้สักเพลงหนึ่งให้เราเลือกเองอะไรแบบนี้ให้พี่ดีเจช่วยเลือกให้หน่อยนะคะคิดว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะเนาะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะใจกลางความรู้สึกดีๆ request ของคุณผู้ฟังที่บอกว่าอยากฟังเพลงของเอจิรากรนะคะขอบคุณทุกข้อความเลยค่ะที่บอกว่ายังอยู่ฟังทั้งคืนฟังไปเคลิ้มไปรอส่งพี่แบมกลับบ้านบ้างล่ะอ่ะส่วนใครขอฟังเพลงนี้เอาไว้มาละพี่บี้ค่ะพี่บี้

0: อกันด้วยเพลงที่ชื่อว่าแฟนฉันนะคะเวอร์ชันคัฟเวอร์จาก AB Normal นั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมีประกาศออกมานะคะว่าวันศุกร์ที่16ตุลาคมเนี่ยจะเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะคะสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเพราะว่าบ้านเราประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF นะคะแล้วเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของการจราจรแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ว่าแบงค์ชาติจาก190ประเทศทั่วโลกนะคะก็ต้องลองดูแล้วกันวันนั้นอันนี้เอกชนก็คงจะต้องขอความร่วมมือนะคะต้องคอยดูประกาศเนาะจากแต่ละที่นะคะว่าจะว่ายังไงแต่ว่าทางมติของคณะรัฐมนตรีก็มีประกาศออกมาแล้วนะคะว่าศุกร์ที่16ตุลาจะเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษค่ะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะน่าจะเปิดได้อีกสักหนึ่งเพลงส่งท้ายในคืนนี้ช่วงของ DJ Bam พลาดีไซสวัสดิ์ค่ะพรุ่งนี้เจอกันตอนเที่ยงคืนนะคะ

0: J playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ
0: Cover Night Live
2: คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ต้นชั่วโมงนี้เวลาของกรีนอัปเดตนะคะติดตามกันกับดิฉันสุทินาทองชื่นที่รัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ของสหรัฐนะคะไฟป่าลุกลามเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า455ไร่ค่ะซึ่งเหตุไฟป่าเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสายๆของวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะท่ามกลางสภาพอากาศที่แห้งแล้วก็มีลมแรงซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่ทำให้ไฟป่าเนี่ยขยายวงกว้างซึ่งทางการก็ได้อพยพประชาชนในพื้นที่ตอนใต้ของเมืองซิมิแวลลี่นะคะเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่เปลวไฟเริ่มเข้ามาใกล้ย่านที่พักอาศัยมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็ทีมกู้ภัยก็เร่งควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ไฟลุกลามลงมาตามแนวลาดเขาเข้าสู่ย่านชานเมืองของเมืองทาวเซนโอ๊กซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่เยอะมากคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะในช่วงที่อากาศร้อนแล้วก็แล้งไฟป่ามักจะลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะเรายังเจอกันนะคุณผู้ฟังรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับ Green News นะคะ
0: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ต่เขายังไปกระตุ้นการอักเสบของร่างกายส่งผลกับระบบประสาทได้ด้วยนะ
1: ไปถึงสมองเลยเหรอ
0: เพราะแถวเพดานจมูกของเราจะมีเส้นประสาทรับกลิ่น olfactory nerve ที่ปลายประสาทจะสัมผัสกับอากาศโดยตรง ultrafine particle ที่อยู่ใน PM 2.5 บางส่วนสามารถดูดซึมเข้าสู่สมองได้โดยตรง
1: แบบนี้นอกจากต้องใส่แมสแล้วต้องขยันล้างจมูกด้วยเหรอเนี่ย
0: มีงานวิจัยจาก Guardian ประเทศอังกฤษว่าทุกๆ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมถึง 17% เลยนะ PM 2.5 สัมพันธ์กับสมาธิความจำรวมถึงโรคอื่นๆทางสมองระยะยาวด้วย
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ยังคงติดตามกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นมีรายงานค่ะองค์การบริหารคลองปานามาเขาบอกว่าคลองปานามาเนี่ยยังไม่มีแผนที่จะจำกัดการเดินเรือสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ซึ่งจะเจอกับปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมแล้วก็จะดำเนินต่อไปในแถบซีกโลกเหนือในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าแต่ยังก็ตามนะคะระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยถูกรักษาอยู่ในระดับที่สูงสุดซึ่งเขาจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะเพื่อวางแผนสำหรับปีหน้าโดยคลองปานามาซึ่งเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกมีเรือพาณิชย์แล่นผ่านเนี่ยประมาณ38ลำต่อวันและก็ยังคงมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าสงครามที่เกิดขึ้นซึ่งก็รวมไปถึงการปิดช่องแคบฮอร์โมสนะคะทำให้ต้องเลือกใช้เส้นทางเดินเรืออื่นแทนค่ะรอบหน้าเรายังติดตามกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green News ด้วยค่ะ
0: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

วันที่ต้องจากฉันเองไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องเจ็บอย่างนี้แม้ว่าต่างก็ทำดีที่สุดแต่ถึงเวลาที่คงต้องหยุดรั้งเธอเอาไว้เพราะเธอ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เพื่อน I'm not a morning person you know แล้วรู้มาว่าอดข้าวเช้าแล้วสมองจะพังจะแก่ก่อนวัยจากข้างในด้วยทีนี้ทำไงได้บ้างอ่ะ
0: งั้นก็โฟกัสที่มื้อแรกหลังตื่นนอนเลยนั่นแหละดาวควรทานมื้อแรกภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังตื่นนอนเพราะตอนตื่นสมองเราเข้าโหมด hungry brain ถ้าปล่อยให้ท้องว่างไปนานๆร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาทำให้เราหงุดหงิดง่ายสมาธิสั้นแต่ถึงจะตื่นสายแต่ก็ห้ามทานดึกนะดาวมื้อสุดท้ายไม่ควรเกิน 2 ทุ่มเพราะอินซูลินจะยิ่งหลั่งลดลงการเผาผลาญจะใช้เวลากว่าเท่าตัวสุดท้ายคุณภาพอาหารสำคัญกว่าเวลาที่เรากินจะ
1: รับทราบ

ิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

พลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: แค่ยังได้มีเธอข้างกายใจฉันนั้นเป็นอะไรก็ยอม

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: ไปฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับทินสุทินาทองชื่นรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะหรือว่า UAE ได้พูดถึงการที่ UAE ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิก OPEC และ OPEC Plus ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ OPEC กับพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันนอกกลุ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองและไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกใดๆระหว่าง UAE กับพันธมิตรค่ะโดยรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตบอกว่ายังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานต่อไปซึ่งเขาบอกว่าการที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตถอนตัวออกจากสมาชิกกลุ่มโอเปกก็ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันค่ะเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังแวะฟังกันต่อต้นชั่วโมงหน้านะคะ
0: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
3: ทั่วประเทศ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตจเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: โดย Happy Made Tempeh Sod อุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบูเลสปอนที
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับดินสุที่น่าทองชื่นคิวบาค่ะบอกว่าพร้อมพิจารณาข้อเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐนะคะจำนวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าข้อเสนอจะไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองหรือการแสวงผลประโยชน์จากความยากลำบากของประชาชนคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรทางด้านพลังงานของสหรัฐก็ทำให้คิวบาเนี่ยเจอปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าในหลายพื้นที่นะคะโดยความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่คิวบาซึ่งก็รวมถึงการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมความเร็วสูงแต่ว่ามีเงื่อนไขสำคัญก็คือรัฐบาลคิวบาต้องปฏิรูปการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่สหรัฐสนับสนุนค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่ค่ะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอบ Bullet Spon TT

ักกันครับด้วยอิงวรินทร์ทองนะครับเอาเสียงใสๆกับจังหวะนิดนึงเดินมาแบบนี้เลยนะครับเริ่มต้นจะได้ตื่นกันง่ายหน่อยวันพุธกลางสัปดาห์ครับสวัสดี Good Morning อรุณสวัสดิ์

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

าสเซ็ตพลักนะครับเริ่มต้นกับไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนเวอร์ชันของ ETC หรือว่าเสียงของ1 ETC นั่นเองนะครับจริงๆชอบไหมไม่ต้องรู้ว่าคบแบบไหนอะแล้วแต่เนาะคือมันจะดีก็คือทั้งสองคนต้องเห็นพ้องต้องกันนะแต่ถ้าคนหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องรู้ดีแต่อีกคนหนึ่งยืนยันแบบนี้ผมว่าไม่ใช่ healthy relationship เท่าไหร่เนาะ

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ

นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

ัตรสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบัตรสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: Ultimate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่วาเชกเพรสและอาหารแมวคานิว่า
2: เรียงไปเรื่อยๆนะครับทีละเพลงทีละเพลงนี่นะเปิดมาไม่ซ้ำกันเลยนะครับสำหรับ Cover Night Live กับแก้มชิยานีกับออปองศักดิ์ถึงตอนนี้ยังไม่ครบเลยสำหรับครั้งที่ผ่านมาให้ได้ฟังกันทุกเพลงแต่ถ้าใครอยากได้แบบเรียงกันเลยเต็มๆ non stop ตามไปดูกันได้ในสารพัดช่องทางของ Cover Night Live ของ Airtime แล้วก็ของแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินกันหมดรวมถึง YouTube ของ Airtime ด้วยนะครับกับ Cover Night Live ครั้งล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปของเรากับแก้มชิยานีและออปองศักดิ์นะฮะแต่วันนี้เลือกเพลงนี้มาฝากค

0: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เพลงใหม่นะครับจากผู้ชายคนนี้นะครับผมชอบเสียงของเขามากแล้วผมว่าเป็นหนึ่งในนักร้องชายที่ร้องเพลงเพราะที่สุดของยุคเลยนะครับเป็นซาวด์แทร็กเรื่องสกุณาซ่อนรักกับเพลงนี้ที่ชื่อว่าจะเป็นรักแท้โดมจรุวัฒน์ครับ

0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร0%น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน
7: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
9: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: เดี๋ยว
11: คุณมีกินหืนไหม
10: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพย
7: ์แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ Go Wholesale สวัสดีครับ
2: Go Go Go We are Go Wholesale
3: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และ

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
2: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ ReBeFort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: เบื้องหน้าเธอสร้างความสุขทุกก่อนบ่ายแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวมากมายที่เล่าทั้งวันก็คงไม่พอ
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: เปิดม่านเล่าชีวิตของชมพู่ทันสิตาตลกสาวที่แม้ชีวิตไม่ตลกเหมือนฉากหน้าแต่ทุกย่างก้าวที่เธอล้มคือแรงส่งที่ทำให้เธอเติบโตในที่สุดพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
10: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
11: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
10: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
12: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
13: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่ใช้เ

0: Love
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร 02-460-7717

เนี่ยคือโอกาสของคนทั่วไปแต่เนี่ยคือโอกาสของคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์โลกวันนี้ Mercedes-Benz ขยายโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ Plug-in Hybrid ลดสูงสุด 1.69 ล้านบาทที่งาน Defining Electric Engineered for Today Extended มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับรถผู้บริหารใหม่น้อย 22-24 พฤษภาคมพบกัน MBCC บางนากม.19

0: ในฟิสิกส์แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อเข้าใกล้จะผลักออกจากกันรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่พยายามแต่เพราะเราใกล้กันได้แค่นั้นจริงๆสุกนี้สี่ทุ่มเว้นช่องว่างให้ขั้วตรงข้ามของคุณกับ Club Friday สนิทแค่ไหนก็ไม่ใช่แฟนที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpageโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: นี่คือเวลาของ Green Update นะคะยังคงติดตามกันกับดินสุที่น่าทองชื่นเหตุไฟป่าพรุบาเจาะบริเวณโครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริล่าสุดมีรายงานว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะคะไม่พบเปลวไฟแต่ว่ายังมีความร้อนสะสมใต้ดินค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดับเชื้อไฟใต้ดินให้หมดซึ่งก็ต้องใช้เวลาโดยทางจังหวัดนราธิวาสได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์อย่างเข้มงวดนะคะเพราะว่ามีจุดเข้าออกพื้นที่ป่าใน3อำเภอรวม12จุดพร้อมกับจัดชุดลาดตระเวนทั้งพื้นที่รอบนอกและก็ป่าลึกรวมถึงประชุมติดตามผลทุกวันโดยทุกจุดต้องรายงานบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกพื้นที่อย่างละเอียดซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ย้ำนะคะว่าถ้าไม่มีการเตรียมพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่ต้นปีก็เชื่อว่าป่าพรุโต๊ะแดงและก็ป่าพรุบาเจาะอาจจะได้รับความเสียหายอย่างเนื่องจากว่าไฟป่าพรุเป็นไฟที่ดับได้ยากแล้วก็สามารถลุกลามใต้ดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้กันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

0: มาตรงกลางสัปดาห์เลยนะครับรออีกนิดนึงละกันเดี๋ยวก็สุดสัปดาห์แล้วนะฮะส่วนใจมองหาว่าเมื่อไหร่จะวันหยุดอีกทีนึงอ่ะถ้ายังหาไม่เจอหยุดแล้วก็เที่ยวไปกับเพลงก็ได้นะครับอยากฟังเพลงไหนบอกกันมานะครับชั่วโมงที่2แล้วฮะเราเริ่มต้นกันไปกับพลพลแล้วก็ต่อด้วย Violet กับ Stamp กับเพลงนี้ Vacation Time
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

0: างทีผมก็รู้สึกเหมือนผมเริ่มงานมานานแล้วนะแต่ว่าพอมองนาฬิกาไปอุ๊ยตกใจอ่ะบางคนยังไม่รู้จักเตียงด้วยซ้ำนะครับนี่6โมงกว่าๆแล้วอันมาตั้งแต่ตี5ตื่นตั้งแต่ตี4นิดๆมันก็จะแบบประมาณนึงทำงานมาหลายชั่วโมงแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะตื่นมาอยู่ด้วยกันสดชื่นกันต่อดีกว่านะครับไม่ว่าคุณจะเพิ่งตื่นหรือว่ากำลังจะเพิ่งออกเดินทางหรือเพิ่งถึงออฟฟิศหรือเพิ่งถึงโรงเรียนอ่ะแล้วแต่เลยอยู่เป็นเพื่อนได้หมดนะครับอยากฟังเพลงไหนระหว่างวันระหว่างการเริ่มต้นวันของคุณนี้บอกมานะครับใน1ชั่วโมงนี้นะฮะพอเดี๋ยว7โมงเราจะคุยข่าวกันต่อกับ Green Morning Show ครับ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

มิสเตอร์ DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cute Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your Request โดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: การเป็นหนึ่งในเสียงคุ้นเคยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในชื่อที่ผมคิดว่าถ้าเราพูดว่ามีเพลงใหม่จะเคลียร์ให้ฟังกันเราจะตั้งใจหยุดฟังเลยว่าเพลงนั้นจะเป็นยังไงรวมถึงเนื้อเพลงจะเป็นยังไงนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งมากๆเลยของเคลียร์กับแพทด้วยเช่นกันนะครับและนี่คือหนึ่งในเพลงซิกเนเจอร์ของพวกเขาด้วยกับรักไม่ต้องการเวลา
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการเพิ่มเวลาให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ในงาน Defining Electric MBCC บางนากม19ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
4: Smiley Request
3: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
0: ขอบคุณนะครับสำหรับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินครับและสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินกับ Smiley Request ในเช้าวันที่มีคนบอกว่าฝนตกเยอะแยะเลย

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: บ้านครับเติมทุนได้นะครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้นะฮะเพื่อเสริมสภาพคล่องการเงินหรือว่าจะปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับธนาคารออมสินครับขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้เลยนะครับวันนี้ตั้งแต่วันนี้แหละถึง30ธันวาคม2569นี้นะครับที่ www.gsb.or.th แล้วก็ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรที่ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินครับแถมอีกเพลงก่อน7โมง

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเครื่องไฟฟ้า MEA E-Serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่ไม่นัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 20:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุก
5: เอทามโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
7: เปิดกลุ่มสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Duty Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
8: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
9: วิธี Save Energy แบบ
10: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
11: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
12: โดยร้านซักผ้าพี่วัวสะ

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News นะคะติดตามได้กันต่อกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนค่ะบอกว่าจะยังคงเดินหน้าใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างการดัดแปลงแล้วก็ใช้ระบบควบคุมการบินของโดรนอย่างผิดกฎหมายโดยมีหลายคดีนะคะที่ทำความผิดในลักษณะนี้ซึ่งบางคดีมีกลุ่มคนที่ใช้ความรู้ทางเทคนิคเข้ามาช่วยปลดล็อกข้อจำกัดของโดรนอย่างผิดกฎหมายเพื่อให้สามารถบินข้ามข้อห้ามต่างๆได้อย่างเช่นบินเกินเพดานความสูงหรือแอบบินในเขตห้ามบินนอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงระบบตั้งค่าการรับน้ำหนักจากโรงงานเพื่อช่วยให้โดรนที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถขึ้นบินเพื่อหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เตือนนะคะว่าการรับจ้างปลดล็อกเขตห้ามบินแล้วก็ข้อจำกัดด้านความสูงให้เจ้าของโดรนอาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาค่ะช่วงหน้ายังเจอกันเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาอีกชั่วโมงเดียวนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรดทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: สวัสดีวันพุธค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่อ้อยด้วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องอ่านสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟัง
1: อ่ะสักหน่อยเพิ่งได้ถือ
2: ค่ะรางวัลนาตราชปีล่าสุดค่ะ
1: รางวัลนาตราชนะฮะปีล่าสุดอยู่ในมือแล้วนะครับอ่ะเอามาเป็นตัวแทนขออนุญาตนะครับถือให้กับทุกๆคนแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณดาด้ากับเผือกด้วยที่ไปรับแทนนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขอบคุณคณะกรรมการทุกคนที่โหวตให้กับเรา
2: ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมาก
2: เย
1: ้ thank you
2: เหมือนได้มงเหมือนได้มง
1: โอเคคือน้องโบ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณครับหนักอึ้งเลยฮะ
2: หนัก
1: ครับผม
2: จ้ะได้เลยจ้ะ
1: วันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องเบาๆกันไหมพี่อันคิดว่าเราเครียดกันมาเยอะเลย
2: เ
1: ราจะเริ่มต้นด้วยการถามคำถามว่าคุณชอบสีอะไรครับ
2: เมื่อวานส่งไปตอนดึกพออ่านเสร็จปั๊บฉันจะไม่อยากรู้ข้อมูลนี้คนเดียวชอบสีอะไรคะไหนพิมพ์ส่งมาหน่อยสิสีโปรด
1: อ่ะให้เลือก3สี
2: โอเคนะเดี๋ยวค่อยๆ
1: ท
2: ยอย
1: ทั้งปวงก็คือทางผลทางจิตวิทยาเขามีการศึกษากันออกมานะครับ
2: ค่ะ
1: ฉาม
2: สามเฉด